0: เช่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลไฟใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาว และเปิดการเดิน

0: เริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับ

0: านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมพรหมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมพรหมดิษฐ์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแล้วครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับรับที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยดังนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลยว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทั้งผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จ อย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ท่านผู้ฟังคะไมล์สากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเรียบไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของไมล์สากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองไมล์สากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ไมล์กลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงไมล์สากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติต่ายรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ฉอยวัฒนาภูอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้ไมล์สากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
6: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนนะคะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกสักทีนึง
5: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไมล์ถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้ไมล์จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคม ยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกมซีเกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
7: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
8: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
7: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นน้ำพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยสองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่
10: งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดปีละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็เรามาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยครับ
9: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทางนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการรวมถึงกิจกรรมบันเทิงอาทิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
11: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้ง สถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
9: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
12: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
13: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยค่ะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะเรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
12: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สครห้าราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือฆ่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
13: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดงดดื่มค่ะ
12: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
5: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
14: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัข กัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
5: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
17: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยท่านเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณหกิจผู้ช่วยเจ้าวาดมัตตมนคีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำข้อคิดธรรมะจารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันนาคบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อมิสบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเกียนข้าวปลาอาหารจะถูกปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนาวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนให้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์ จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตรตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโดยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์อาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทในมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกรรมมากจอมก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนจอมจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกรรมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกรรมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ภัยในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกไปในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานดังนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตะธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆ ไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการโดนบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพระองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมยัดย่องในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตน จึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตาการุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพุทโธเป็นไปด้วยความเมตตาการุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบจริงดีจริงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี้สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรโยมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นโยมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเหล่านั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นนี่ผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกหย่อมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตากรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่กดเหม็งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณาให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดย่อมมาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์ เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตาการุณคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกัลกิณีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฏฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดาลความเอาเปรียบการเบียดเบียนการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานญาติโยมก็ไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมีการฟังธรรมการเวียน

พื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาขอขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศิวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะคะคู่ขนานไปกับทาง Facebook Live ขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับผมแสงสุรีซองทองครับก็ปัจจุบันก็ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ครับผม
1: ถ้าเทียบจุดเริ่มต้นเราก็เรียกว่าในฐานะราชการซึ่งเปรียบเสมือนผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันท่านมีอุดมการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจอย่างไรคะในการก้าวเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าแล้วก็ท้องทะเลในตำแหน่งนี้ค่ะ
2: ครับก็สมัยเรียนก็เรียนจบคณะวรรณศาสตร์นะครับ

0: ลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะครับที่ทราบกันดีก็คือจะมีเขาเรียกว่าไอดอลสมัยเด็กๆก็คือพี่ตื่นนะครับเสถียรก็ค่อนข้างโด่งดังในสมัยผมเรียนมัธยมครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งใจมาเรียนคณะนี้และมาทำงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรในนี้ครับ
1: เรียกว่าถ้าสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนะคะคุณสืบนะคะเสถียรเนี่ยถือว่ามีคุณอุปการต่อเนาะทั้งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กุ้งเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผืนป่าของประเทศไทยมากๆเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานหรือแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ในส่วนของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอุทยานของเรานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจุดหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คืออ่าวมายานะครับทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าอ่าวมายาโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องระบีดที่มีเลโอนาร์โดเป็นพระเอกนะครับก็เข้าฉายในช่วงปีสัก2543นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติและก็เข้ามาตามรอยภาพยนตร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาเที่ยวที่อ่าวมายาแล้วก็โซนบริเวณเกาะพีพีของอุทยานหาดนพรัตน์นะครับก็มีนักเที่ยวเข้ามาเยอะมากมายนะครับตั้งแต่ปี43เป็นต้นมาจนในช่วงของปีสักประมาณ5556นะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะจนเกินไปจนล้นพื้นที่อ่ะครับเหมือนที่เราได้ทราบในสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือข่าวหรือทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นว่าบริเวณอ่าวมายาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมีเรือเข้ามาจอดอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนของกรมอุทยานนะครับในช่วงปี2561นะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับทางกรมอุทยานเราก็มีการปิดฟื้นฟูอ่าวมายาครับในช่วงนั้นก็ปิดไม่ให้เรือแล้วก็นั่งเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะอ่าวมายาบริเวณข้างหน้านะครับที่เป็นชายหาดครับก็ปิดอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับ4ปีช่วงประมาณปี64 3ปี4ปีนะครับปิดฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็ปัจจุบันนะก็จะทราบพอทราบข่าวใช่มั้ยครับว่ามีการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมายานะครับทั้งฉลามครีบดำแล้วก็มีการฟื้นฟูของปะการังในแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยลำดับนะครับก็จะเห็นว่ามีฉลามเข้ามาเขาเรียกฉลามหมูดาวนี่เป็นแหล่งอนุบาลที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโซนภาคใต้แล้วแหละที่เขาอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มากนะครับที่เราเจอวันก็ประมาณเป็นร้อยตัวนะครับที่สูงสุดก็ประมาณ265ตัวเมื่อ22สิงหาคม67ถือว่าสูงที่สุดเลย265ตัวถือว่าเยอะมากครับเป็นลูกฉลามหัวดำเข้ามาแต่ยังในบริเวณนั้นครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงองค์รวมของความสมบูรณ์ในท้องทะเลของหมู่เกาะเลยไหมคะ
0: ใช่ครับคือฉลามหัวดำหรือว่าฉลามครีบดำเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นครับเขาจะอยู่ในช่วงของวัยอ่อนก็เหมือนว่าเขาเข้ามารวมตัวเป็นกระจุกในบริเวณที่เขาสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะครับพอเขาโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะออกไปหากินในที่น้ำลึกแล้วครับ
1: ทีนี้ในตัวอุทยานเองเนี่ยมีชาวบ้านที่เป็นชุมชนโดยรอบของอุทยานอยู่ด้วยไหมคะหัวหน้า
0: ครับมีครับบริเวณอ่าวมายาก็จะอยู่ใกล้ชุมชนก็คือบริเวณเขาเรียกหมู่บ้านเกาะพีพีดอนแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านมี2หมู่บ้านก็คือเกาะพีพีดอนแล้วก็เกาะพีแหลมตงมีอยู่2หมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ชุมชนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไกลจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะอยู่ในโซนๆนั้นเลยนะครับก็จะเป็นชุมชนเมืองมีเอกสารติดแล้วก็มีโรงแรมมีอะไรต่างๆที่เป็นบริบทของชุมชนอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะ ตรงนี้ทางอุทยานมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือกับหมู่บ้านในพื้นที่หรือผู้ประกอบการตรงนั้นยังไงคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันค่ะ
0: ครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการปิดอ่าวมายาใหม่ๆนะครับก็มีการประชุมพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกับชุมชนก็ทางผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่นี่ก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการปิดฟื้นฟูในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละที่พอทราบกันดีนะครับทางชุมชนก็ร่วมผลักดันกับทางหน่วยงานของรัฐนะครับในการกำหนดรูปแบบต่างๆว่าเราจะปิดยังไงเปิดยังไงเปิดบริเวณไหนนะครับจนได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือมีการปิดอ่าวมายาทางด้านหน้าแล้วก็จะให้เข้าทางสะพานเขาเรียกอ่าวโลสมะทางด้านหลังก็ปัจจุบันก็คือเป็นสะพานท่าเทียบเรือที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นแล้วก็เดินมาเที่ยวอ่าวมายาในปัจจุบันที่เห็นในสื่อต่างๆนั้นนะครับทางชุมชนก็มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีการช่วยกันอนุรักษ์เรื่องของการทำตุ้นต่างๆตุ้นจอดเรือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการปัจจุบันที่เป็นทั้งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเรือทัวร์เรือดำน้ำนะครับที่เข้ามาใช้เขาเรียกว่าประกอบกิจการในพื้นที่ต่างๆนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ตามมาตรการต่างๆที่ทางอุทยานกำหนดนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อระเบียบต่างๆด้วยครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะว่าตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้ประกอบการที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับ
1: จริงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวหน้าคะด้วยความที่นี่เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางระดับโลกแล้วก็ว่าได้ยาวนานแล้วด้วยถ้าอุทยานมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้ธรรมชาติเนี่ยบอบช้ำค่ะ
0: ในส่วนของทางอุทยานเองแล้วก็มีการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าในแต่ละรอบนะครับโดยเขากำหนดเป็นรอบนะครับเป็นรอบเป็นซีซีครับแต่ปัจจุบันก็คือว่านักท่องเที่ยวโดยปกติครับที่เขาเข้ามาเขาก็จะเข้าตามวงรอบอยู่แล้วเหมือนนักเที่ยวที่มาเที่ยวมาหยาเนี่ยครับเขาจะมีหนึ่งกลุ่มเขาใช้เวลาประมาณ30-40 นาทีเขาก็จะวนออกไปที่อื่นนะครับโดยปกติแล้วก็นักเที่ยวก็จะไม่แออัดมากเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาเขาเห็นว่าช่วงเช้านักเที่ยวเยอะเขาก็จะไปเที่ยวโซนปิเละโซนเกาะปีปีดอนเมื่อเอาลิงสามหาโซนนั้นแล้วค่อยหมุนกลับมาเป็นวงรอบโดยปกติครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่หนาแน่นเกินไปก็จะไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับ
1: ในฐานะที่ทำงานอุทยานมาเรียกว่าตลอดชีวิตราชการเลยตรงนี้ประสบการณ์ทั้งหลายที่สะสมมาตรงไหนคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังแล้วก็คิดให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่เข้าไปในเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติคะ
0: พื้นที่ธรรมชาติจริงๆโซนแหล่งท่องเที่ยวหลักๆจะไม่ค่อยน่าห่วงครับที่น่าห่วงก็คือบริเวณที่เป็น snorkeling หรือว่าแหล่งน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอยู่นี่นะครับแต่ทางอุทยานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระบี่เองหรือว่าโซนทางในเองเราก็จะมีทุ่นให้สำหรับนักเที่ยวเล่นน้ำทุ่นไข่ปลานะครับให้นักเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็มีทุ่นจอดเรือนะครับแล้วก็มีทุ่นห้ามเข้าในบางบริเวณที่เวลาน้ำลงปะการังมันจะอยู่ตื้นเกินไปทำให้นักเที่ยวเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำตื้นเนี่ยอาจจะกระทบหรือว่าไปเขาเรียกว่าอาจจะไปเผลอเหยียบปะการังที่อยู่บริเวณใต้น้ำซึ่งมันตื้นเกินไปนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกว่าช่วงนี้น้ำลงนะไม่ให้เข้านะอาจจะโม้ไปอยู่จุดอื่นที่มันไม่เขาเรียกไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรใต้น้ำนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยแจ้งอยู่ครับตลอดเวลา
1: แสดงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยต้องทำงานเรียกว่า24 ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะตอนกลางคืนเองจะต้องมีการ
0: ทั้งดูแลความปลอดภัยและก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเปราะบางครับในหลายจุดเพราะว่าในโซนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทารามาเกาะพีพีเราก็ยังมีโซนที่เป็นปะการังน้ำตื้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตามเกาะแก่งต่างๆครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกคอยห้ามปรามหรือว่าตักเตือนเรือที่ฝ่าฝืนพานักท่องเที่ยวเข้าไปในจุดนั้นๆอยู่ครับ
1: แสดงว่าถึงเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้รู้เท่าทันว่า ทรัพยากรธรรมชาตินี่เปราะบางมากๆแต่ก็ยังคงมีคนอาจจะเผลอหรือฝ่าฝืนอยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
0: ใช่ครับใช่ครับคือนักท่องเที่ยวโดยหลักๆที่มาเที่ยวบ้านเราครับเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปก็คือปีนึงเขาอาจจะมาแค่ครั้งเดียวเหมือนจะมาเที่ยวเกาะพีพีเนี่ยเขาก็จะมาแค่เช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับบางทีเขาก็คือผู้ประกอบการเขาก็จะมีไกด์คอยบอกข้อแนะนำต่างๆแต่บางทีก็ด้วยเขาเรียกว่าบางวัฒนธรรมบางพื้นที่กับภาษานะครับบางคนเขาก็นักเที่ยวก็ส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางส่วนอาจจะมีฝ่าฝืนอย่างเงี้ยเราก็มาตรการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตักเตือนนะครับถ้าตักเตือนและดูพฤติกรรมแล้วว่าไกด์บอกแล้วว่าไม่ฟังขนาดเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ยังฝ่าฝืนอันนี้ก็เราก็จะเป็นโทษจากเบาไปหาหนักไปตามกระบวนการตามระเบียบต่อไปครับ
1: ค่ะแสดงว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วชาวบ้านผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะต้องมีจิตสำนึกเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือหลักๆเขาบริษัททัวร์หรือว่าไกด์นำเที่ยวที่เข้ามาเขาก็จะมาทุกวันมาทุกวันโดยหลักๆนะครับเขาก็เหมือนเป็นที่ทำมาหากินของเขานะครับคือเขาก็ช่วยเราในการอนุรักษ์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากมาทำลายเล็ดหม้อข้าวของตัวเองครับ
1: ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักไว้ให้ดีเลยคือธรรมชาติเนี่ยเปราะบางมากๆแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ได้พึ่งพิงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องอนุรักษ์กันไว้หัวหน้าคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ทางอุทยานมีกิจกรรมหรือมีเวลาปิดเปิดเส้นทางการเดินทางหรือสิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีเลยก่อนที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมีอะไรบ้างคะ
0: ครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีของเรานะครับจะมีช่วงเปิดการท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นที่บริเวณอ่าวมะหยาเราจะปิดช่วงเดือนสิงหาคมกันยานะครับอันนั้นก็คือปิดฟื้นฟูไปเลยไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเราก็จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับในช่วงสิงหาคมกันยาแต่โดยปกติสิงหาคมกันยาก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมและการเดินทางก็จะลำบากนะครับส่วนในบริเวณอื่นๆก็จะเปิดตามปกตินะครับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอุทยานนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเองหรืออุทยานอื่นๆก็อาจจะรบกวนทำเขาเรียกดูหาข้อมูลพื้นที่ต่างๆว่ามีช่วงปิดเปิดช่วงเวลาไหนแล้วก็มีข้อห้ามอะไรบ้างนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้ตระหนักเข้าใจนะทำไมว่ามีตรงนั้นเขาปิดเขาเปิดตรงนี้หรือว่าจุดไหนที่เขาห้ามเข้าอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรของบ้านเราเองด้วย
1: ค่ะก็ต้องอาจจะเข้าไปในเพจของทางอุทยานก็ได้นะคะอย่างกุ้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่าช่วงนี้นะอุทยานปิดนะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เราต้องตระหนักได้บ้างว่า
0: ใช่ค่ะจะมีข้อห้ามอะไรต่างๆแล้วก็ดูเพื่อทำความเข้าใจอะไรต่างๆมันก็จะมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ละพื้นที
1: ่นะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้หัวหน้าฝากข้อคิดหรือสิ่งที่อยากจะให้ความร่วมมือกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกว่าสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ส่งต่อเนาะผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ให้อยู่กันยาวๆแล้วก็ดูแลกันไปด้วยกันเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่ทางอุทยานดูแลอยู่เราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยฝากได้เลยค่ะ
0: ครับก็ฝากนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนต่างๆนะครับฝากเวลาเราเข้ามาเที่ยวไม่ว่าจะอุทยานที่กระบี่ก็ดีหรือว่าอุทยานต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ว่าบริเวณไหนที่สามารถเที่ยวได้ข้อห้ามเล็กๆน้อยๆต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะบางพื้นที่เนี่ยบางอุทยานเขาจะไม่ให้เข้าเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาปิดเพื่อฟื้นฟูหรือว่าอุทยานทางบกปิดเพื่อดูแลทรัพยากรหรือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับเข้าฝากนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าแต่ละอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรนะครับในประเทศไทยของเราให้มันเรียกคงอยู่เที่ยวได้นานๆเที่ยวได้ตลอดโดยการท่องเที่ยวกับ ทรัพยากรอยู่กันได้ไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานบ้านเราครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะเพราะว่าแหล่งธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเกิดมาเราเองเนี่ยเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้จักรักษานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคุณของแผ่นดินของเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ครับขอบคุณคุณครับ
1: ค่ะค่ะรายการของเรานะคะก็เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
2: สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
9: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
10: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันเช่นเคยค่ะอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะวันนี้ดูแลโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรันชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะวันนี้วันสำคัญด้วยวันวิสาขบูชาวันพระวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งวันวิสาขบูชานั้นนะคะสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนานะคะแล้วก็ให้ตั้งมรดิทานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหานะคะแล้วก็เพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนค่ะส่วนทางด้านกรมการศาสนาเองนะคะร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัทธุปายาสที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการก็ขอเชิญชมกิจกรรมได้นะคะจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ1มิถุนายน2569ค่ะขณะที่วันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz ก็จะเป็นแม่ข่ายดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 นจนเสร็จพิธีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพูดถึงช่วงนี้ดินฟ้าอากาศสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมาเป็นฉบับที่9นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งดูจากพยากรณ์อากาศแล้วทั่วประเทศฝน 60% ของพื้นที่นะคะฝั่งอันดามันจะเยอะหน่อยนะคะ 70% ของพื้นที่บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กก็หลีกเลี่ยงออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะยังไงนอกจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาแล้วนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เตือนกว่า71จังหวัดนะคะรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ยกระดับการแก้วิกฤตน้ำเป็นวาระแห่งชาติซึ่งปภ.เองนะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุแล้วก็มีการติดตามจากกรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนซึ่งเป็นความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมสนับสนุนข้อมูลการประสานงานการแลกเปลี่ยนกันเพื่อการแจ้งเตือนภัยแล้วก็จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอลลุ่มนะคะวอลลุ่มเพื่อแจ้งเตือนภัยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยของชาติจะได้นำข้อมูลต่างๆแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะคะแล้วก็ยังเตือนกันโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ17จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะ20จังหวัดค่ะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุ ุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะนอกจากนี้นะคะภาคกลาง25จังหวัดค่ะกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยขออภัยค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการค่ะและภาคใต้นะคะ9จังหวัดค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ลมคลื่นลมแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นระนองอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีและจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามสถานการณ์นะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์นี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเพราะว่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะมีการสัมภาษณ์นะคะเรื่องที่กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นี้นะคะพร้อมให้เร่งเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นี้นะคะโดยคุณปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์สัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาไปติดตามกันค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
2: ครับกรมได้ประกาศไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มีรับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะครับคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่หนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงา
1: ครับ
2: โซนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ60ถึง100มิลลิเมตรได้ครับรวมถึงนะฮะรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดด้วยหนึ่งจังหวัดนะครับ
1: ก็ทางจังหวัดเหล่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาสูงอาจจะต้องระวังเรื่องดินสไลด์เรื่องน้ำท่วมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วที่มันมีการตกอ่ะก็จะเห็นว่าแถวเพชรบูรณ์แถวแม่ฮ่องสอนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนลงไปสะสมในพื้นดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นนะถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึง ดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับหนึ่งมิถุนาเนี่ยนะครับก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังกลุ่มอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทางใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป็นแถวชัยภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวนี้นะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะ
1: ครับ
2: เมื่อมีการตกของฝนนะมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการทาร้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินโคลนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะโซนที่เป็นภูเขาสูงมีความลาดชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
1: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวนี้มันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก็
2: ใช่ครับ
1: ให้ดู
2: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวไอ้ลมมรสุมมันจะไม่แรงมาก
1: ครับ
2: ช่วงวันที่ถัดมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
1: ก็จะ
2: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกบได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจประชาชนมันจะมีฝนหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันไปสู่ช่วงที่เป็นเอลนีโญและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นเนี่ยคือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ประชาชนพยายามกักเก็บถ้ากักเก็บได้กักเก็บเลยครับเพราะว่าภายในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ในช่วงในช่วงนั้นจะแล้งอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึงถ้าเจอเอฟเฟคของลาลิยาอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยจะตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับพื้นที่อยู่นอกชุมทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตุนให้เต็มอ่ะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณไปปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟคที่ผมเรียนนะว่าตัวลานิเอลนีโญเนี่ยมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนนี้ตกช่วงนั้นอ่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่เราประเมินไว้แค่หนึ่งลูกซึ่งเดิมนั้นถ้าเป็นช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถ
1: ึ
2: ง3ลูกมันก็จะมีตัวที่ยอมก็เพิ่มฝนได้ในปัจจัยนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชุมทานนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำอย่างไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะมาชดเชยในช่วงนั้นก็จะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
1: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้ว่าไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ได้เหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
2: ครับช่วงนี้ก็ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหน ที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
1: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงทีครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางด้านท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีนะคะที่ได้พูดถึงหลายพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นห่วงนะคะแล้วก็ให้หลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนขอบคุณทางด้านคุณท็อปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์จากส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าวนะคะก็ฝากกันโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีผลกระทบนะคะจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงภัยแล้งเกิดขึ้นได้จากเอลนีโญนะคะแล้วก็จะค่อนๆรุนแรงถึงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570ต้นปีหน้าก็ขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากปกติจะเข้าไทยประมาณ 2-3 ลูกนะคะก็ขอให้พื้นที่โดยเฉพาะนอกเขตชลประทานค่ะพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนอกจากวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้นะคะองค์การอนามัยโลกก็กำหนดประเด็นการรณรงค์ไว้แล้วที่น่าสนใจก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงกลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมยาสูบใช้ทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะขณะที่ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติท่านก็ได้ออกมาระบุแล้วก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ในประเด็นหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดแฮชแท็กกันไปเลยนะคะว่านิโคตินเสพติดจนตายเพื่อจะได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะปีนี้ทางสสส.ค่ะก็ได้ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาตินะคะผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลที่เจาะเด็กและเยาวชนทั่วโลกนะคะพร้อมกับเรียกร้องรัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรยาเสพติดนิโคตินทางด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้เครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติค่ะได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026นะคะก็คือในปีนี้นะคะแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมกับเรียกร้องให้ทั่วโลกนะคะเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้นะคะปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กล

ว่าปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 13-15 ปีทั่วโลกกว่า40ล้านคนค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอีกกว่า15ล้านคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเยาวชนมีแนวโน้มใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ถึง9เท่านะคะขณะที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าในส่วนของตลาดโลกยังเติบโตต่อเนื่องค่ะทั้งนี้สสส.ยืนยันพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติภาควิชาการภาคประชาสังคมและหน่วยงานนะคะในการที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้กันด้วยนะคะเพื่อให้เยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเด็กและเยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการแพทย์แผนไทยก็ชู3สมุนไพรฝังเข็มและสมาธิบำบัด SKT ตัวช่วยเลือกบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูไฮไลท์3สมุนไพรไทยก็คือหญ้าดอกขาวมะนาวและโปร่งฟ้าร่วมกับผสมผสานศาสตร์แพทย์แผนจีนฝังเข็มและสมาธิบำบัด SKT ทางเลือกในการเลิกบุหรี่เพื่อคืนปอดที่สะอาดแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงให้กับตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะทางด้านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านก็เปิดเผยนะคะว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นโรคถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและมะเร็งปอดโดยภัยร้ายนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นนะคะแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองอีกด้วยเพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่นะคะเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยค่ะขอแนะนำ3สมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่นะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยชนิดแรกหญ้าดอกขาวค่ะหญ้าดอกขาวมีสารสำคัญที่ทำให้ลิ้นชาหรือฝาดช่วยลดความอยากบุหรี่ซึ่งปัจจุบันนี้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วนะคะในรูปแบบยาชงวิธีใช้ก็คือนำหญ้าดอกขาวแห้ง2กรัมค่ะไปแช่น้ำร้อน120-200มิลลิลิตรนาน10นาทีค่ะดื่มหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้งแต่มีข้อควรระวังค่ะผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็โรคไตควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็อาจมีอาการข้างเคียงนะคะอย่างเช่นปากแห้งคอแห้งต่อไปมะนาวค่ะมะนาวเป็นผลไม้รสเปรี้ยววิตามินซีสูงนะคะส่งผลต่อต่อมรับรสขมทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปจนไม่อยากสูบวิธีใช้ค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่าแค่หั่นมะนาวทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็เคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่นะคะตัวต่อไปค่ะสมุนไพรตัวที่3ก็คือโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านนะคะวิธีใช้ก็คือเคี้ยวใบโปร่งฟ้าสด 1-2 ใบเวลาอยากบุหรี่รสชาติตัวยาจะทำให้รู้สึกผะอืดผะอมแล้วก็ไม่อยากสูบบุหรี่นั่นเองค่ะดร.นายแพทย์พงศธรบอกด้วยนะคะว่านอกจากสมุนไพรแล้วในทางการแพทย์แผนจีนยังมีวิธีฝังเข็มเพื่อลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ชัดนะคะว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินในสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์ความอยากอาหารและก็การนอนหลับทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบลดลงค่ะขณะเดียวกันนะคะการใช้สมาธิบำบัดหรือว่า SKT ซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตทำให้จิตใจสงบมั่นคงแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้กรมการแพทย์แผนไทยก็ขอช่วยคนไทยทุกท่านมาตั้งเป้าหมายใหม่ในการดูแลสุขภาพค่ะใช้ศาสตร์ภูมิปัญญาไทยเป็นตัวช่วยเพื่อคืนปอดที่สะอาดแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงของตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสอบถามโดยตรงได้นะคะที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ02149-5678นะคะ02149-5678หรือเข้าไปดูที่ Facebook ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็นอกจากนี้สามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานสมุนไพรนะคะเข้างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5 กรกฎาคม 2569ที่ฮอล์11-12 Impact เมืองทองธานีค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของวันงดสูบบุหรี่โลกที่นำมาฝากกันนะคะเพื่อฟังผู้ชมนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะหลายท่านทำได้ทำดีทำเก่งมากนะคะทำต่อไปหรือบางท่านอยากเลิกบุหรี่นะคะเราทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะนะคะพูดถึงในส่วนของสุขภาพอนามัยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขยังผนึกกำลังทุกภาคส่วนผลักดันการ

0: พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดรักษาขั้นสูงเป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยขณะที่ในส่วนของมหกรรมสุขภาพนานาชาติก็ผลักดันคนอายุยืน90ปีนะคะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะในส่วนของที่สงขลาค่ะเขาจัดงานนี้กันนะคะเพราะสงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนจัดกันมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะ31พฤษภาคมที่หาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติค่ะพักกันสักครู่เพื่อฟังค่ะติดตามสารคดีตำรวจจำพันหัวใหญ่สังคมมีตอนใหม่ๆมาให้เรามาระวังกันมีหลายเรื่องทีเดียวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนแล้วก็แน่นอนแหละวันนี้วันงดสูบบุหรี่โลกเรามีสปอตบุหรี่ไฟฟ้านะคะคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะคะแล้วก็วันนี้วันพระวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะพร้อมๆกับในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนให้เรามาระวังโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: อนเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยไม่ใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนว่าการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเสียงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกขู่ตัดไฟถึงหน้าบ้านในช่วงที่ผ่านมาประชาชนออกมาแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางมาถึงหน้าบ้านพร้อมอ้างว่าผู้ใช้ไฟมียอดค้างชำระค่าไฟผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนใช้วิธีข่มขู่สารพัดเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านรีบโอนเงินทันทีหากไม่ดำเนินการจะถูกตัดไฟในทันทีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนถึงผู้สูงอายุแม่บ้านรวมถึงเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการไฟฟ้าใช้ความกลัวบุกขู่ตัดไฟรีดไถเงินถึงหน้าบ้านโดยมิจฉาชีพจะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเคาะประตูเรียกเก็บเงินค่าไฟถึงหน้าบ้านโดยจะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดหากไม่จ่ายจะยกมิเตอร์และตัดไฟในทันทีอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการโดยไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบแต่อย่างใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่ากรณีหากถูกข่มขู่หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวและบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุซ้ำเติมในรูปแบบอื่นได้อีกดังนั้นหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้โปรดตั้งสติและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได
1: ้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
3: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนี่คือรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอค่ะฝากกันด้วยนะคะกรมควบคุมโรคค่ะเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 170,000 กว่ารายเสียชีวิต16รายค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยสะสมแล้วค่ะ 171,731 รายเสียชีวิต16รายค่ะกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเป็นเด็กนะคะอายุ 5-9 ขวบค่ะรองลงมาคือแรกเกิดถึง4ขวบและ10-14ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดนะคะตอนนี้หลายที่เนี่ยเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงฤดูฝนหรือซึ่งเป็นช่วงการระบาดประจำปีขณะที่ทางด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานระบบขนส่งสาธารณะท่านก็เลยแนะนำให้พี่น้องประชาชนค่ะป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่แออัดนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยถ้าหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอก็ควรหยุดพักรักษาตัวนะคะเพื่อลดการแพร่เชื้อแล้วก็ย้ำกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์คนท้องนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งจัดขึ้น3พื้นที่ค่ะวัดราชาธิวาสวิหารนะคะวันที่1ถึง3มิถุนายนค่ะท่านสามารถไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนราเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมด้วยนะคะโดยในวันที่1ทุ่มเช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะที่พระอุโบสถนะคะแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะจัดช่วง 2-7 มิถุนายนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยในวันอังคารที่2เวลา 17:00 น.ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวรกูลจะให้เกียรติประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบริเวณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ด้วยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะพื้นที่หนึ่งก็คือบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนมีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะคะ 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์จำนวน149รูปค่ะในช่วงเย็นนะคะ 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะในส่วนภูมิภาคก็จัดกิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะทางนี้สำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐนะคะร่วมดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนมิถุนายนนี้อาทิการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสทและผ้าระบายสีขาวการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนการเผยแพร่พระราชกิจกรรมผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนค่ะร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้ที่ Facebook Page สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเว็บไซต์ www.opm.go.th ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะขออภัยค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคา300บาทค่ะซึ่งนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทค่ะผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านThailand Postmart นะคะหรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปค่ะโดยจัดส่งตามลำดับการจองนะคะตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังค่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี022834300 022834300 062017232 062017232ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของทางด้านท่านรัฐมนตรีต่างๆกันบ้างนะคะว่าลงพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะนายนิกรสมกลางท่านก็ลงพื้นที่หนองคายติดตามนโยบาย8ด้านชูพลังเครือข่ายท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านก็ยัง ชื่นชมการทำงานนะคะในส่วนของการดำเนินงานของตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อที่สะท้อนพลังชุมชนเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนดูแลกลุ่มเปราะบางรับมือภัยพิบัติและพัฒนาที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือของชุมชนหน่วยงานรัฐและก็ภาคีในพื้นที่ด้วยนะคะขณะที่นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ได้หารือกับผู้แทนบริษัท Adobe นะคะเพื่อวางแนวทางความร่วมมือยกระดับพัฒนาความเข้าใจด้านดิจิทัลเพื่อบูรณาการเครื่องมือเทคโนโลยีสร้างสรรค์และการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมค่ะขณะที่ทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะนะคะและก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและในส่วนของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองนะคะซึ่งก็ได้รับฟังข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆรัฐบาลก็ดำเนินการนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเร่งแก้ไขกฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองไปศูนย์กลางด้านพลังงานท่านยังบอกถึงการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยด้วยนะคะว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ค่ะมีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดนะคะก็ลดผลกระทบได้แล้วก็ยังแนะนำให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นด้วยนะคะขณะที่ทางด้านในส่วนของทางด้านนางสาวปิยรัตติยภารัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ค่ะเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แล้วก็ผลักดันนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านก็เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีงบประมาณ2569ไตรมาสที่3ที่วัดราชครีรีวิเศษตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะและท่านก็สั่งหน่วยงานในราชการในสังกัดด้วยบอกว่าไม่ต้องมีตกแต่งไม่ต้องมีการจัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับนะคะท่านก็ยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายแล้วก็ใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของรัฐบาลเองก็เปิดเผยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียน5วันนะคะ 25-29 พฤษภาคมที่ผ่านมาทำยอดกว่า26ล้านรายส่วนร้านค้าก็ยังเข้าร่วมโครงการได้ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะขณะที่กรมการปกครองสรุปยอดไทยช่วยไทยกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกัน878อำเภอทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า139ล้านนะคะลดค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยนะคะส่วนไทยช่วยไทย plus 60-40จะเริ่มใช้พรุ่งนี้แล้วนะคะหลายท่านบอกว่าจะได้ใช้พรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มรถไฟฟ้า MRT 4สายก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยนะคะซึ่งก็จะได้เรียกได้ว่านะคะช่วยพี่น้องประชาชนนะคะใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะคะส่วนในเรื่องของการสนับสนุนนั้นวันละ200บาทนะคะไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็จะสามารถแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนได้แล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองก็มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะในการผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะคะส่วนทางด้านกระทรวงพม.เพิ่มเติมมาลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้สนับสนุนใช้ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบสิทธิและก็เข้าถึงกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านคุณกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.ก็ร่วมลงนาม MOU ในเรื่องนี้นะคะกับหน่วยงานกว่า46หน่วยงานเพื่อบูรณาการทำงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในการคัดกรองสิทธิไปอย่างถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ช่วยให้ประชาชนมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากภาครัฐสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทันสารพันภัยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามกันทุกช่องทางเลยนะคะพรุ่งนี้วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับวันนี้ทางด่วนหลายที่นะคะก็ขึ้นฟรีทำให้แหล่ท่านสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นยังไงก็ขอให้เคารพกฎจราจร นะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ร่วมเดินทางกันนะคะวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะเข้าสู่ชีวิตในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเวียนเทียนกันนะคะ สำหรับสวทชของเราก็จะเป็นแม่ขายให้ทุกสถานีค่ะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงช่วงเย็นนี้นะคะตั้งแต่เวลา 16:55 นะคะก็ติดตามได้กันทุกคลื่นกันเลยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นแม่ขายนะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz เป็นแม่ขายในการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:55 จนเสร็จพิธีค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะน้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะและฝากกันไว้ไม่ว่าจะเป็นนะคะเงินจะออกจากกระเป๋าอะไรยังไงนะคะระมัดระวังไว้เพราะมิจฉาชีพมีมาในทุกรูปแบบค่ะอย่าโอนอย่าโอนไม่มั่นใจมิจฉาชีพอย่าโอนอย่าโอนค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะวันนี้เราพร้อมทีมงานขอบพระคุณสวัสดีค่ะ

0: ชาคุณครูบอกเลยให้รู้อย่าโอนอย่าโอนอ้างตัวเป็น DSI มีผู้เสียหายก็ต่างคนต่างโดน
1: อ่ะส่งไลน์ให้เราได้เห็นแถมยังเขี้ยวเข็นให้เรารีบโอนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่แท้คือโจร
0: ความกลัวทำให้ขาดสติและจำไว้ดีๆว่าอย่าโอนอย่าโอนจะเป็นใครที่ไหนก็ช่างละบอกเลยกันดังว่านี่คือโจร
1: จะอายัดบัญชีตรวจสอบแถมมัน

0: อกเลยให้รู้อย่าโอนอย่าโอนอ้างตัวเป็น DSI มีผู้เสียหายต่างคนต่างโดน
1: ส่งไลน์ให้เราได้เห็นแถมยังเที่ยวเข็นให้เรารีบโอนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่แท้คือโจร
0: ความกลัวทำให้ขาดสติแต่จำไว้ดีทีว่าอย่าโอนอย่าโอนจะเป็นใครที่ไหนก็ช่างละบอกเลยอย่างดังว่านี่คือโจร
1: จะอายัดบัญชีตรวจสอบแถมมันยังตอบว่าจะออกหมายค้นทำเป็นจะมาช่วยเหลืออย่าเชื่ออย่าเชื่อเดี๋ยวเป็นเหยื่อโจร
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
3: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
4: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานขณะที่จังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกตวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
3: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
12: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตรา160ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
15: ่ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ว่าอดีตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
0: คุยทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเพื่อประเทือนปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
5: ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวประจำเช้าวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะออกอากาศทางสวทภูเก็ตเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางบ้านฟ้าด้วยสวทภูเก็ตเรดิโอส่วนทางบ้านดำนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์สดที่ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเพจพัสเสภูผานั่นเองค่ะออกอากาศตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะวันนี้ฉันอปมช.ณพัสเสภูผารายงานตัวเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังยาวไป1ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้มีหลากหลายข่าวมากๆเลยทีเดียวไปกันที่ส่วนกลางก่อนค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2นะคะบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการเรียนการศึกษาของไทยนั่นเองต้องบอกว่าอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของการสอบบรรจุจากส่วนกลางแล้วก็ไปบรรจุในจังหวัดต่างๆตามที่มีตำแหน่งงานว่างนะคะแต่ว่าจะทำให้หลายๆคุณครูหลายๆคนเช่นจังหวัดภูเก็ตต้องไปบรรจุที่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะไกลบ้านซึ่งมันก็มีหลายๆปัจจัยเกิดขึ้นมาจึงทำให้การเรียนการศึกษาไม่ได้ไปในระดับที่ดีพอสมควรดังนั้นจึงมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นโครงการดีๆโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2นั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมกับอนุมัติงบประมาณ 2,037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและการบริหารจัดการโครงการโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคะก็มีการประชุมกันของคณะรัฐมนตรีและได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่2สำหรับโครงการในระยะที่2นี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อข้อ1ผลิตคร ครูภายใต้ระบบจำกัดการรับสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่และหน่วยงานของผู้ใช้ครู 2. ผลิตครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงมีความรู้ทางวิชาการและบูรณาการความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพความเป็นครู 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูในการเป็นรูปหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสร้างต้นแบบของหลักสูตรเชิงนวัตกรรมที่เน้นการสร้างทักษะจากประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 4. พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูและนักศึกษาทุนภายใต้โครงการนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนรวมทั้งขยายเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับเป้าหมายของการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่2นะคะ 1. เพื่อผลิตครูคุณภาพที่มีทักษะและสมรรถนะทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศ 2. สถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตครูคุณภาพให้กับงานผู้ใช้ครูได้จำนวน 16,033 คนมีหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนในการผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงโดยเน้นการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนฝึกหัดครูเพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพเกิดการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนในขั้นพื้นฐานในโรงเรียนฝึกหัดครูเพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพ 3. ยกระดับทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลให้มีคะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในปีที่9ของโครงการสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตครูในสาขาพื้นฐานในพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพ 2. เมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการรัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปการผลิตครูและพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและยกระดับความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนค่ะก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆหนึ่งโครงการนะที่ทำให้ครูที่จะต้องบรรจุในพื้นที่ที่ไกลบ้านตัวเองได้กลับมาอยู่ใกล้ๆบ้านได้พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยและที่สำคัญก็คือพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาที่ตัวเองเกิดมานั่นเองค่ะมาถึงข่าวต่อไปค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทางด้านขสมกนะคะใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นที่จอดรถบัสประจำทางทีวีเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับทางการรถไฟแห่งการรถไฟมหานครค่ะเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือขมนะคะเพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งและให้คิดค่าตอบแทนใช้พื้นที่ดังกล่าวตามที่ตกลงกันตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอโดยรฟมจะสงวนสิทธิ์การขอคืนพื้นที่กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในภารกิจตามผู้ประสงค์ของรฟมอันได้แก่พื้นที่ที่1ค่ะพื้นที่บริเวณซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัฐธรรมพื้นที่สถานีคลองบางไผ่มูลค่า 175.16 ล้านบาท 2. พื้นที่บริเวณลานจอดรถจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการพื้นที่ในสถานีเคหะมูลค่า 91.988 ล้านบาท 3. พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางมูลค่า 224.993 ล้านบาทเพื่อให้คสมกใช้เป็นจุดจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV ของทางคสมกซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2568อนุมัติให้ทางคสมกเช่ารถสารประจำทางหรือรถ EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของคสมกที่มีอายุการใช้งานมาอยู่ที่ประมาณ 20-30 ปีนะคะรวมทั้งติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จไฟฟ้าโดยรถโดยสารประจำทางโดยการเช่าพื้นที่ของรฟม.เพื่อใช้เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV ดังกล่าวมีระยะการเช่าเวลารวมทั้งสิ้น8ปีค่ะนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ของรฟม.พิจารณาเห็นแล้วว่าการใช้พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ทำให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินเดิมต้องเสียสภาพไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าทางรฟม.ยังสามารถให้บริการกิจการไฟฟ้าได้ตามปกติซึ่งเป็นไปตามนัยยะมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2562นอกจากนี้การอนุญาตให้คสมกใช้พื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้เชิงธุรกิจของรฟม.ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ทางรฟม.เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นเป็นไปเพื่อให้บริการประชาชนและจะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลให้ทางรฟม.นะคะมีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะโดยในทั้งนี้นะคะทางคสมก.มีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีนับจากวันที่รับมอบเช่นการปรับปรุงลานจอดรถการสร้างหลังคาคลุมรถและการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าซึ่งแล้วเสร็จในช่วงเวลาใกล้เคียงกับกำหนดการที่รับมอบรถงวดที่1ในวันที่1เมษายน570ค่ะก็เรียกว่าเป็นการบริการภาคประชาชนเพื่อที่จะให้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวกง่ายดายมากขึ้นนั่นเองค่ะข่าวต่อไปค่ะในช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะกำลังจะเข้าพรรษาแล้วหลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักมากเลยทีเดียวบางพื้นที่ก็มีอุทกภัยเกิดขึ้นด้วยดังนั้นทางพพ.ค่ะมีคำเตือนออกมา71จังหวัดรับมือฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันยกระดับการแก้วิกฤตน้ำเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในการประชุมเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569และคาดการณ์ว่าฤดูฝนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม2569ส่วนภาคใต้นะคะจะยังมีฝนต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการจัดประชุมเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569นี้มีการร่วมกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์คาดการการบริหารการน้ำประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประสานแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวอลรูมเพื่อการแจ้งเตือนภัยของชาติโดยมีการนำข้อมูลที่ได้จากทุกหน่วยงานมาประมวลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีจะช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอีกทั้งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังได้มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ประสานแจ้ง71จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดโดยพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประกอบด้วยภาคเหนือจำนวน10จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน20จังหวัดภาคกลางจำนวน25จังหวัดและภาคใต้จำนวน9จังหวัดนะคะในส่วนภาคใต้ที่ประกาศเตือนภัยมีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองอำเภอระนองสุขสำราญอำเภอกระเปอร์จังหวัดพังงานะคะแล้วก็อำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีส่วนจังหวัดภูเก็ตประกาศเตือนในทุกอำเภอค่ะอีกทั้งปภ.ยังได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AAS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนหนักเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดรีบยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินค่าและเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและกลุ่มเปราะบางซึ่งทางปภ.ได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่และจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากประเมินแล้วมีความเสี่ยงให้หน่วยงานในพื้นที่ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นมิให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดกรณีพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีคลื่นลมแรงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงน้ำอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

0: ทะเลที่จะต้องเดินทางอาจจะเป็นการท่องเที่ยวหรือจะเป็นการเดินทางข้ามเกาะใดๆก็ตามทียังไงฟังคำเตือนของทางปภ.และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่วนท่านใดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและได้รับเซลล์บอดแคสต์นะคะก่อนที่จะกดตกลงรับทราบข้อมูลรบกวนอ่านข้อมูลนิดนึงว่าทางปภ.ให้ปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะได้ปลอดภัยกับตัวท่านเองมากที่สุดค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามีเรื่องราวเตือนภัยของทางจังหวัดมาฝากกันแต่จะเป็นเตือนภัยเรื่องอะไรครู่เดียวค่ะ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: ไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้สิทธิ์แล้วเอาไปซื้ออะไรได้บ้างมาดูกันครับข้อมูลนี้จากเว็บของโครงการนะครับระบุว่าสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายน69ถึง30กันยายน69เวลา6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มครับซึ่งท่านต้องเติมเงินผ่านจีวอลเล็ตในแอปเป่าตังก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้จ่ายได้กับร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการครับโดยของที่ซื้อได้นะครับเช่นพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและก็บริการขนส่งสาธารณะครับส่วนของที่ซื้อไม่ได้นะครับคือพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและก็บริการอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าบริการล่วงหน้าเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมครับและย้ำว่าสิทธิ์นี้นะครับรัฐสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนครับโดยสิทธิ์จะไม่ถูกพบในเดือนถัดไปวงเงินสิทธิ์จะถูกปรับใหม่ทุกวันที่1ของเดือนครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับยังไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุนะครับข่าวนี้ข่าวจริงกดเซฟแชร์บอกต่อด่วนครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคม69หลังจากโลกออนไลน์เขามีการแชร์อีกแล้วนะครับว่าปรับเพิ่มเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุเขาออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566ครับโดยมีอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุนะครับ60ถึง69ปีได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือน70ถึง79ปีรับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือน80ถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทต่อคนต่อเดือนและ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับข่าวนี้ข่าวจริงตรวจสอบแล้วฝากแชร์บอกต่อได้เลยครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับเดินหน้าทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงคาดว่าใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จครับข้อมูลนี้จากนายพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยถึงการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครับจำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลเขาเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนครับที่เขาบอกว่ามีผู้เดือดร้อนตัวจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์นี้เลยจึงได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือว่ากระทรวงพม.เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อเป็นการค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมครับหลังจากนั้นนะครับได้ส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดครับทั้งการตรวจสอบรายได้ต่อปีการถือครองที่ดินและก็สถานะการประกอบธุรกิจครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงครับโดยกระบวนการตรวจสอบและก็คัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้นะครับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการในประมาณ2เดือนระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13กว่าล้านคนเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติครับเร็วไวก็จะง่ายสำหรับเขาบอกครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ประชาชนอย่างเราต้องเติมเงินเข้าจีวอลเล็ตเท่าไหร่ดีเดี๋ยวคิดเลขให้ดูกันครับกลุ่มคนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปครับไม่ใช่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน30ล้านสิทธิ์เตรียมลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วย 4,000 บาทวันที่25ถึง29พฤษภาคม69นะครับทีนี้พอไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะครับรัฐช่วยจ่าย 60% เราออกเอง 40% ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทต่อวันตกลงแล้ววันนึงเนี่ยเราจะซื้อของได้กี่บาทและควรจะเติมเงินเข้าจีวอลเล็ตเท่าไหร่ดีครับวิธีคิดนะครับ200บาทต่อวัน200เนี่ยเท่ากับ 60% ของยอดจริงที่รัฐออกให้เอา200หาร60คูณด้วย100เพื่อที่จะหายอดเต็ม 100% เท่ากับว่าเราซื้อของเองได้สูงสุดวันนึงเนี่ย 333.33 บาทเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยเราจ่ายเอง 133.33 บาทครับทีนี้เดือนนึงเนี่ยรัฐช่วย 1,000 บาทเท่ากับว่าเราซื้อสินค้าราคาเต็มได้ 1,666.67 บาทครับเทคนิคจำง่ายสุดครับรัฐช่วย 60% 200บาทต่อวันเราจ่ายเอง 40% เท่ากับ 133.33 บาทต่อวันรวมแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราใช้ซื้อของได้ 333.33 บาทต่อวันครับทั้งนี้ถ้าเติมเงินเกินไปไม่ต้องกังวล นะครับเงินในจีวอลเล็ตสามารถโอนกลับมาที่บัญชีธนาคารของท่านได้ครับเร็วไวก็จะง่ายสำหรับขอบอกครับได้ไม่เต็มร้อยจริงหรือเปล่าครับวอนโวออกมาชี้แจงแล้วหลังเกิดเหตุรถรุ่น EX30 เกิดไฟไหม้ขนาดที่ชาร์จครับ 21พฤษภาคม69ครับข้อมูลนี้จากการหารือชี้แจงกันระหว่างสคบกับทางวอลโว่ครับโดยรัฐมนตรีสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับติดตามเรื่องนี้ครับโดยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามที่เป็นข่าวนะครับทางบริษัทเองก็ได้

0: ในการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้ซึ่งมีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาส่วนกรณีรถคันอื่นๆบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องครับโดยบริษัทยืนยันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนได้ผ่านการปรับปรุงและก็ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขเนี่ยบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้แล้วก็จะมีการจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้รถยนต์คันเดิมครับแบตเตอรี่ล็อตแรกจำนวน800ชุดเนี่ยมาถึงไทยแล้วเมื่อ18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับและเริ่มดำเนินการเปลี่ยนตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยมีศูนย์บริการแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งรอรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายใน31สิงหาคม69ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทยังไม่มีนโยบายในการรับซื้อคืนส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์บริษัทขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนครับนอกจากนี้สคบเองเขาจะพิจารณามติในเรื่องของการฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคครับที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยจึงมอบหมายให้ทางสคบเนี่ยไปเร่งพิจารณาหากเข้าองค์ประกอบคดีทางอาญาด้วยก็จะมีโทษทั้งจำและปรับครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถร้องทุกข์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ครับหรือไว้เข้าใจง่ายสวรคบ
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการอปมชคุยข่าวนะคะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้มีแดดอ่อนๆแต่ว่าก็มีไอละอองฝนโปรยปรายยังไงก็ระมัดระวังสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะโรคที่มากับอากาศชื้นๆแบบนี้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดทั้งหลายทั้งแหล่โอ้โหแต่ละคนจามกันตั้งแต่ฝนตั้งเขาเลยทีเดียวหรือกระทั่งในเรื่องของอาหารน้ำดื่มก็ตามทีนะคะโดยมากน้ำดื่มก็จะมีการกรองมีการต้มอะไรแล้วแต่ว่าในหลายๆครั้งบางทีเรารีบดื่มก็เลยให้มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์แบคทีเรียไวรัสต่างๆลงมาในน้ำเลยทำให้เกิดอาการท้องเสียได้มีแล้วนะคะสำหรับกรณีที่เกิดอาหารปกติเลยดื่มน้ำแล้วก็เกิดอาการท้องเสียในช่วงนี้นะคะระมัดระวังกันนิดนึงค่ะก่อนที่จะดื่มน้ำกรองซะก่อนก็อย่าลืมนำน้ำไปต้มจะเป็นการดื่มที่ปลอดภัยที่สุดณตอนนี้นั่นเองนะคะน้ำดื่มขวดก็ปลอดภัยในส่วนหนึ่งเนาะแล้วแต่ที่จะเลือกนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างท่านใดที่รอคอยการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสิรินธรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันจันทร์ที่7มิถุนายน2569ค่ะการแต่งกายสำหรับประชาชนผู้เฝ้าร่วมรับเสด็จชุดสุภาพไว้ทุกสวมรองเท้าหุ้มส้นแบบไม่เปิดเท้านะคะสุภาพสตรีขอเป็นกระโปรงหรือผ้าถุงสุภาพบุรุษก็ใส่สแลกแล้วก็รองเท้าหนังจะเป็นการสุภาพมากที่สุดเลยโดยจะต้องถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก่อนเวลา 06.30 น.เพื่อเข้าจุดคัดกรองค่ะในช่วงนี้ท่านใดที่ไปเที่ยวทะเลในที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตบ้างหรือเปล่าบริเวณหาดกระตะกระรนนะคะก็อาจจะเห็นชายหาดมีสีม่วงสดใสอันนั้นคืออันตรายถึงเลยทีเดียวนะคะโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ค่ะมีการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกับการเตือนภัยพบแมงกระพุนหมวกโปรตุเกสพบมากในบริเวณพื้นที่ชายหาดกระตะน้อยกระรนแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสเนี่ยค่ะเป็นแมงกระพุนที่เป็นสัตว์ทะเลมีพิษร้ายแรงมักถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นบริเวณหาดลักษณะเด่นมีถุงลมสีฟ้าม่วงหรือชมพูสดใสลอยอยู่บนผิวน้ำคล้ายกับเรือใบนะคะใต้ถุงลมมีหนวดสีน้ำเงินยาวได้ตั้งแต่10ถึง30เมตรเลยทีเดียวมีเข็มพิษจำนวนนับล้านเซลล์พิษเมื่อสัมผัสจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงอาจทำลายระบบประสาทและหัวใจหากแพ้รุนแรงอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งณตอนนี้นะคะเทศบาลตำบลกระรนก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังแล้วก็มีการปักป้ายเตือนให้ระวังพิษจากแมงกระพุนหมวกโปรตุเกสด้วยนั่นเองค่ะมารู้จักหน้าตาของเจ้าแมงกระพุนตัวนี้กันสักหน่อยค่ะชื่อเต็มของเขาคือแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตุเกสเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรง พบได้ตามผิวน้ำนะคะถึงแม้จะมีชื่อเรียกว่าแมงกระพุนแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ใช่สปีชีส์เดียวกับแมงกระพุนค่ะเป็นโคโลนีของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มารวมตัวกันจนดูเหมือนกับเป็นตัวเดียวกันนั่นเองลักษณะเด่นมีถุงลมสีฟ้าม่วงใสสีชมพูรูปทรงคล้ายกับหมวกทหารของเรือรบโปรตุเกสหนวดนะคะจะมีลักษณะหนวดเส้นเล็กๆสีฟ้าหรือม่วงยาวได้ตั้งแต่10ถึง30เมตรทำหน้าที่ล่าเหยื่อมีเข็มพิษที่ร้ายแรงอยู่บริเวณปลายหนวดด้วยความรุนแรงของพิษนะคะจะทำลายระบบประสาทผิวหนังและหัวใจหากโดนต่อยจะมีความปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงและอาจจะเกิดอาการแพ้จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำค่ะสำหรับท่านที่โดนสัมผัสไปเรียบร้อยแล้วใช้ยาห้ามนะคะข้อห้ามคือห้ามใช้น้ำจืดล้างหรือขยี้เป็นอันขาดเพราะว่าการกระทำแบบนั้นจะทำให้เข็มพิษแตกแล้วก็ปล่อยพิษได้มากขึ้นนั่นเองต่อมาบางคนคิดว่าใช้น้ำส้มสายชูไหวไหมเพราะปกติการแก้พิษแมงกระพุนก็จะใช้น้ำส้มสายชูสำหรับกรณีของเจ้าเรือรบโปรตุเกสเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะคะห้ามใช้แอลกอฮอล์น้ำส้มสายชูหรือการปัสสาวะรดเพราะว่าจะทำให้พิษกระจายได้มากขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะสำหรับการที่มีความเชื่อว่าเมื่อเกิดพิษแมงกระพุนขึ้นนะคะอาจจะใช้ไม้บัดพลาสติกเอามาทุบมาตีที่แผลได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่ให้ใช้วัสดุแข็งๆนะคะไม่ใช่ใช้มือของคนที่ไปช่วยนะในการเขี่ยเอาหนวดที่ติดบริเวณผิวหนังออกนะคะหลังจากนั้นค่ะล้างแผลด้วยน้ำทะเลแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะว่ามีความแพ้เกิดขึ้นกับร่างกายของท่านมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะก็เรียกว่าช่วงนี้ใครที่ไปลงเล่นน้ำทะเลนอกจากจะต้องดูในเรื่องของสัญญาณธงแล้วนะคะโดยมากพื้นที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตท้องทะเลค่อนข้างจะมีคลื่นลมแรงพอสมควรแล้วก็จะตีธงแดงไว้ตลอดเวลาอันนี้ระมัดระวังเรื่องของการจมน้ำหนึ่งละในอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเจ้าแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสนั่นเองค่ะเรียกว่าช่วงหน้าฝนต้นฝนแบบนี้ลมแรงคลื่นลมแรงก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทะเลนิดนึงค่ะมาถึงเรื่องราวความสวยความงามซึ่งเป็นไวรัลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับกรณีที่ได้มีการนำชุดผ้าไทยไปแสดงที่กรุงปารีสนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นะคะณพิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสค่ะมีการนำเอาชุดผ้าไทยในธีมที่บอกว่าราชภัฏปราสู่สากลค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำชมนิทรรศการราชภัฏปราสู่สากลนะคะLa Moderne Majesty Royal Thai Dress from Traditional to Modernity จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองครบวาระ110ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการในครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญได้แก่กระทรวงพาณิชย์สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีต่อไปค่ะพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ค่ะมูเซ่เดอาร์คที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเปิดมาวันแรกก็มีประชาชนชาวฝรั่งเศสไปยืนรอขบวนยาวมากเพื่อที่จะเข้าชมนิทรรศการนี้พิพิธภัณฑ์ในการถ่ายทอดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้ายกโบราณงานหัตถศิลป์ชั้นสูงตลอดจนผลงานร่วมสมัยของนักออกแบบไทยกว่า200รายการโดยได้รับการดูแลจากพันธรักษ์ประจำคอลเลกชันศิลปะอาเซียนและอิสลามของโมเซเดอาร์คดีคอเรทีฟเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น7ห้องจัดแสดงโดยเริ่มต้นด้วยห้องปฐมบท170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและทางการทูตต่อด้วยห้องที่2นะคะ ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นชุดประจำชาติไทยภายในมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลรัตน์พระบรมราชินีและฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสะท้อนถึงการสื่อสารและต่อยอดความงดงามของเครื่องแต่งกายไทยในทุกยุคทุกสมัยอีกหนึ่งห้องจัดแสดงสำคัญก็คือราชภัตราคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ที่นำเสนอความประณีตของงานหัตถศิลป์ไทยผ่านเครื่องใช้และของประดับตกแต่งหลายอย่างอาทิกระเป๋าพัดเขียนลายและเครื่องเบญจรงค์ในขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือห้องฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงและสถาบันงานปักของชนชั้นสูงเลอซาชนับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดแสดงกระบวนการทรงงานและการค้นคว้าร่วมกับห้องเสื้อฝรั่งเศสของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านภาพร่างตัวอย่างผืนผ้าและการปักระดับวิจิตรสุดๆเลยค่ะในงานนิทรรศการยังคงนำเสนอความงดงามของผ้ายกทองและผ้าทอพื้นถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาการทอจากภูมิภาคต่างๆของไทยรวมถึงห้องผ้าไหมมัดหมี่ในงานแฟชั่นชั้นสูงที่เผยให้เห็นการนำผ้าไทยไปสู่โลกแฟชั่นชั้นสูงของฝรั่งเศสผ่านงานออกแบบร่วมกับสถาบันปักชั้นสูงเลอซาชจากนี้นะคะผู้เข้าชมยังได้ชื่นชมผลงานของนักออกแบบไทยร่วมสมัยในบทบาทของผู้ทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ผ่านห้องศิลปะการปักจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งทรงก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยผลงานจากดีไซเนอร์แบรนด์ไทยร่วมสมัยได้แก่ธิรพันธ์และอาสวะเป็นต้นค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดอัตลักษณ์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์สัมผัสความงดงามและความประณีตแห่งมรดกทางวัฒนธรรมไทยผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1พฤศจิกายนที่พิพิธภัณฑ์มูเซ่ The Art Decorative กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองนะคะบางคนบอกแล้วจะบินไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงช่วงนี้น้ำมันแพงมีอีกหนึ่งที่ค่ะที่จัดแสดงผ้าได้สวยงามเช่นเดียวกันสวยจริงๆได้ขึ้นไปดูเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คืออยู่ที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครบ้านเรานั่นเองค่ะกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ชมฟรีตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้ชมกันอยู่ซึ่งบอกว่าฉลองพระองค์ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่สวยงามวิจิตรมากๆเลยทีเดียววันนี้ท้ายกันในช่วงสุดท้ายกับการรู้จักกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบค่ะซึ่งทั้ง8แบบนี้นะคะมีชื่ออ้างอิงมาจากตำหนักที่พักในพื้นที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบมีที่มาที่ไปนะคะเราไม่ได้แบบยกมาลอยๆหรือไปก๊อปปี้จากใครมาแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทรงขึ้นแต่พุทธศักราช2503ในขณะที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปค่ะทรงพบว่าสตรีไทยณขณะนั้นไม่มีชุดกายประจำชาติที่เป็นแบบแผนสากลจึงได้โปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทยและได้ทรงออกแบบสร้างสรรค์ชุดไทยขึ้นมาเพื่อทรงใช้ในโอกาสต่างๆโดยที่พระองค์ได้ทรงออกแบบมานะคะมีทั้งหมด8แบบที่เรารู้จักกันในนามชุดไทยพระราชนิยมต์8แบบนั่นเองค่ะชุดแรกค่ะเป็นชุดไทยเรือนต้นดูสบายๆนิดนึงนะคะตั้งชื่อตามพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตชุดไทยแบบลำลองออกแบบให้สวยสมใสได้ง่ายสบายเป็นที่สุดเสื้อคอกลมตื้นแขน3ส่วนผ่าอกติดกระดุม5เม็ดแยกชิ้นกับผ้านุ่งเป็นคนละชิ้นกันนะคะสำหรับโอกาสที่เหมาะสม เป็นงานที่ไม่เป็นทางการเช่นงานกฐินงานเที่ยวพักผ่อนหรืองานทำบุญโดยทั่วไปนะคะที่ชาวบ้านเขาใส่ไปกันนั่นเองค่ะชุดที่สองค่ะชุดไทยจิตรดาตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาระโหฐานโดยมีลักษณะเด่นคือเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยแขนยาวผ่าอกนุ่งผ้าสิ้นป้ายจับจีบหน้านางโอกาสที่เหมาะสมเป็นงานพิธีการในช่วงกลางวันเช่นงานพระราชพิธีงานศพหรืองานรับมือค่ะชุดที่3ชุดไทยอมรินทร์ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยลักษณะเด่นคล้ายกับชุดไทยจิตรดานะคะแต่มีความหรูหรามากกว่านิยมใช้ผ้ายกทองหรือผ้าไหมทออย่างประณีตไม่ต้องคาดเข็มขัดไทยโอกาสที่เหมาะสมงานพระราชพิธีงานพิธีตอนค่ำหรือการรับประทานอาหารอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะชุดที่4ค่ะชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานใช้สำหรับงานพระราชพิธีและงานพิธีเต็มยศในช่วงค่ำลักษณะเด่นเป็นเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบคอตั้งตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชุดเดียวกันคาดเข็มขัดไทยโอกาสที่เหมาะสมงานพระราชพิธีงานสโมสรสันนิบาตหรืองานพิธีมงคลสมรสค่ะชุดที่5ชุดไทยจักรีที่มาของชื่อตั้งตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นชุดไทยห่มสบายเปิดไหล่หนึ่งข้างนะคะท่อนล่างเป็นผ้านุ่งจีบท่อนบนห่มสบายปักดิ้นเงินดิ้นทองหรือไม่ปักก็ได้โดยเย็บติดกับผ้านุ่งหรือห่มต่างหากคาดเข็มขัดทับนะคะโอกาสที่เหมาะสมจะเป็นงานพิธีกลางคืนงานราตรีสโมสรหรืองานแต่งงานค่ะชุดที่6ค่ะชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นชุดไทยแบบคอกว้างไม่มีแขนตัวเสื้อปักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองหรือลูกปัดอย่างงดงามนุ่งจีบโอกาสที่เหมาะสมพิธีเต็มยศกลางคืนงานสโมสรสันนิบาตชุดที่7ชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นชุดสำหรับสตรีบรรดาศักดิ์สมัยก่อนตัวเสื้อเหมือนชุดไทยบรมพิมานคือแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งแต่มีการห่มสบายสะพักแบบหนึ่งทับอีกชั้นโอกาสที่เหมาะสมงานพระราชพิธีเต็มยศหรือใช้ในตอนค่ำช่วงที่อากาศเย็นชุดสุดท้ายชุดที่8นะคะสวยงามที่สุดในบรรดาทุกชุดเลยก็คือชุดไทยจักรพรรดิค่ะตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานชุดไทยที่หรูหราและเต็มยศที่สุดลักษณะเด่นท่อนบนห่มสบายแพรจีบเป็นชั้นในแล้วห่มสบายสะพักทับอีกชั้นหนึ่งอย่างสตรีบรรดาศักดิ์โบราณเครื่องประดับแบบจัดเต็มเลยนะคะโอกาสที่เหมาะสมเป็นงานพระราชพิธีหรือพิธีการที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนั่นเองจะเห็นได้ว่าชุดไทยพระราชนิพนธ์ที่ยมทั้ง8แบบมีที่มาที่ไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้ทรงค้นคว้าจากอดีตการของเรามาก่อนว่ามีชุดไทยในสมัยใดแต่งกายแบบใดบ้างเพื่อที่จะได้ออกแบบในขณะที่เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาและในโซนยุโรปได้อย่างสง่างามและก็สวยงามทีเดียวค่ะและก็เป็นต้นแบบในการแต่งกายของสตรีไทยยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถจะบินไปฝรั่งเศสเพื่อที่จะไปชมนิทรรศการตรงนู้นได้ชมได้ค่ะที่ประเทศไทยนะคะโดยตอนนี้ค่ะมีการจัดพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเข้าชมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วก็ยาวต่อไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดค่ะภายในพระบรมมหาราชวังเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมฉลองพระองค์ในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสิริราชภัตราบรมราชินีนาถฉลองพระองค์แบบสากลจากผ้าไทยตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2503ถึง2543เรียบร่วมเรียนรู้พระปรีชาด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยและการส่ง อาชีพแก่ประสบนิกรค่ะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าภายในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเขตดุสิตนั่นเองนะคะเรียกว่าอยากจะให้ทุกท่านเชิญชวนเลยก็ว่าได้ได้ไปชมสักครั้งหนึ่งเป็นบุญตามากๆนอกจากห้องที่มีการแสดงชุดไทยที่สมเด็จพระพันปีได้เคยทรงไปแล้วนะคะยังคงมีชุดแล้วก็ผ้าโบราณอีกหลายชิ้นเลยทีเดียวที่มีอายุนับร้อยปีต้องบอกว่าเห็นลักษณะการทอผ้าแล้วก็การแต่งกายของชนชาติไทยในสมัยก่อนรวมกระทั่งถึงการสืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของชุดไทยในรูปแบบต่างๆก็สามารถที่จะชมได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะที่พระบรมมหาราชวังค่ะและสำหรับท่านใดที่ในช่วงนี้เห็นการแต่งกายของสตรีไทยมีการประยุกต์มีการออกแบบในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดจากผ้าแบบเดิมของไทยจนกระทั่งณตอนนี้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียวแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างชาติก็กลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อยากจะใส่ชุดไทยถ่ายรูปตามพื้นที่สำคัญสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายแท้หญิงแท้รวมกระทั่งกลุ่ม LGBTQ+ นะคะซึ่งคุณซีนอนจากทางอินโดนีเซียใช่ไหมเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็แต่งกายจืดจรัสในชุดผ้าไทยคงจะเห็นคลิปไปหลายๆคลิปแล้วและที่สำคัญในช่วงเดือนนี้นะคะมิถุนายน2569ก็เป็นช่วงปลายมันจังหวัดภูเก็ตก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันสำหรับความเท่าเทียมกันหลากหลายทางเพศนะคะโดยช่วงต้นเดือนก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่หาดป่าตองมีการแข่งวอลเลย์บอลนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายฉะนั้นอย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวในกลุ่ม LGBTQ+ นี้ด้วยและวันที่27มิถุนายน2569นี้ค่ะกับการจัดพาเหรดในช่วงPrime Month ในโซนภูเก็ตซิตี้นั่นเองนะคะชื่อทีมงานนี้ก็คือภูเก็ตซิตี้พรายด์2026นั่นเองนะคะโดยทีมงานของคุณคิงตู้กับข้าวอย่าลืมไปชมขบวนแห่ช่วงประมาณเย็นๆนะคะก็จะเริ่มต้นจากลานมังกรค่ะเข้าสู่ถนนถลางเวียนมาที่จบที่ชาร์เตอร์แบงค์นะคะตอนนี้ที่ชาร์เตอร์แบงค์เองก็มีน้องกระต่ายที่สวมสบายสีรุ้งสวยงามเลยทีเดียวฉะนั้นอย่าลืมแวะเวียนกันไปเช็คอินได้เลยค่ะวันนี้สำหรับรายการอปมช.คุยข่าวเช้าวันอาทิตย์ก็คงจะหมดเวลาของรัฐประพัฒน์แล้วนะคะอาทิตย์หน้าก็คงจะเป็นท่านถัดไปที่จะมาได้พบปะพูดคุยกับเรื่องราวข่าวสารในช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้หมดเวลาก็คงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: วท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: จะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนเพิ่มสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบ.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถจะมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบ.จะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขนาดแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPD Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
11: นางสาวนริดาเพชรพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140เช่นอาจซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทอาจซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและส่งสุดไม่ถึง1บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569อาทิตย์ประดับผินรายงาน
3: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Ocean Wide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
13: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาด พื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
0: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันออกกำลังกายคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกรัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนายกรัฐมนตรีเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนปารีสแซงชักแบ่งป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
4: เขาคิดตั้งใจจะกราบ ท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติตาม
3: ขณะที่นางสาวนภสรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
5: มีโอกาสได้เข้ามากราบท่านจะต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะเวลามันจะกระชั้นชิดทุกพี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณและประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสารมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมหน้าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตรับพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
6: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
7: วันวิสาขบูชานี่แหละพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงเกินไปมันจะขาดถ้าย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็เจริญรุ่งเรืองเจริญ
6: ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
8: จิตเราก็ปิติอะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเหมือนเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ
6: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาณบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
9: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายศรีนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองหน้าวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
10: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
11: นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
12: นายสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMSทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
13: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตท ทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @dtam และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีนาฬิมนต์อุดมพรรายงาน
0: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
14: นายแพทย์สมบัติสัทนาสาวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นทางนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G-Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
15: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน โดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,346 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่กลางเขื่อนน้ำพุงและเขื่อนลำเปาส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งติยาพันยังเทียนรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมา

0: าชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
1: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเพื่อประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
1: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่

0: มาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงแชแมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสโดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากไคฮาเวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเปเอชเชได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอ PSG 1ประตูต่อ1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่า PSG ยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ส่งผลให้ PSG ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้ลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเฮสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชลอตติและทีนาดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งทีมแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเดบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เก้นครอปและลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC 1โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัตสันสำหรับทั้งสองนัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
2: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาแล้วก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหน
1: ด้านพีรวัฒน์อัครธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
3: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็แล้วก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
1: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นาทีที่หัวหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานของทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้ 1นาที5.057วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมไทม์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิส Grand Slam French Open ที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเทศชายเดี่ยวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตพัฒน์ปรีชายานแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคควรสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคำเลือกเพิ่มอีกหนึ่งที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากบรำประพัชยาพลธรรมรังนภัทรมูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัจฉราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12:44 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกิฟต์บลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615112ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นบรรดุราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวเมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้น
6: ด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคร่งเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่อ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819แห่งนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะที่มาฝากคุณเป็นประจำตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ค่ะนอกจากเสียงเพลงแล้วเรื่องราวของสาระสุขภาพก็มีมาฝากกันนะคะเริ่มต้นบทเพลงในช่วงแรกของวันนี้ไฟสุมสวงของคุณต้อมและคุณปุ้ยตามมาด้วยคิดถึงเหลือเกินของคุณมาริวันนะคะส่วนเรื่องราวที่จะนำเสนอผ่านรายการในวันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมาติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักพื้นบ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นไม้กวาดไขมันนะคะกวาดไขมันชั้นเลิศนั้นคือผักพื้นบ้านชนิดไหนแล้วก็สีสารต้านโลหะหนักที่ช่วยลดการดูดซึมสารพิษที่จะมาสะสมในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วงแรกนี้เรื่องของอาหารเช่นกันค่ะอาหารสีดำๆที่ช่วยต้านมะเร็งเป็นราชาแห่งสุขภาพมีอะไรนะคะติดตามกันค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณเก่ามั่นๆเป็นนักโภชนาการจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนจากจีนนะคะก็บอกว่าอาหารสีดำแท้จริงแล้วคือราชาแห่งสุขภาพค่ะเนื่องจากว่ามีสารอาหารทั้งโพลีฟีนอลแอนโทไซยานินและใยอาหารซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังดูแลการทำงานของร่างกายของเราอีกด้วยนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอาหารสีดำรสชาติก็กินยากสีก็ไม่น่ากินแต่ว่ามีหลายชนิดที่นำมาทำอาหารประจำวันขนมหวานหรือเครื่องดื่มง่ายๆและต่อไปนี้คืออาหารสีดำที่เราสามารถหาซื้อง่ายแล้วก็ช่วยให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นได้ค่ะงาดำค่ะสารอาหารที่เข้มข้นเพราะว่างาดำเป็นแหล่งรวมของไขมันดีแคลเซียมสารต้านอนุมูลอิสระเพียงแค่ตักใส่สลัดโยเกิร์ตหรือจะทำเป็นน้ำงาดำก็ช่วยเสริมสารอาหารได้มากขึ้นนะคะประโยชน์ที่เราได้จากงาดำก็คือมีโพลีฟีนอลและวิตามินอีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังรักษาการทำงานของร่างกายส่วนข้อควรระวังก็ต้องระวังเรื่องแคลอรี่สูงควรกินในปริมาณที่น้อยแต่สม่ำเสมอค่ะถั่วดำนะคะก็สำหรับคนที่จะควบคุมน้ำหนักนะคะถือว่าถั่วดำนั้นเป็นเพื่อนแท้เลยค่ะถั่วดำอุดมไปด้วยโปรตีนจากพืชและใยอาหารค่ะแล้วก็มีแอนโทไซยานินที่ช่วยในการเผาผลาญต้านอนุมูลอิสระเมนูแนะนำที่เราจะกินถั่วดำไม่ว่าจะนำมาต้มมาหุงผสมกับข้าวหรือทำเป็นน้ำเต้าหู้ถั่วดำก็ได้นะคะเคล็ดลับการเลือกสูตรน้ำตาลน้อยหรือปรุงเองก็หลีกเลี่ยงน้ำตาลส่วนเกินได้ค่ะเห็ดหอมนะคะก็เป็นพืชที่มีลักษณะเป็นสีดำๆเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นคุ้มพลังเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเห็ดหอมเป็นวัตถุดิบที่แคลอรี่ต่ำแต่สารอาหารนั้นสูงมากเหมาะสำหรับวัยทำงานอย่างเราค่ะประโยชน์ก็มีโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ใยอาหารช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพลำไส้ค่ะส่วนข้อควรระวังนั้นไม่ควรแช่เห็ดหอมแห้งนานเกินไปนะคะเพื่อรักษาเนื้อสัมผัสและสารอาหารที่ดีที่สุดเอาไว้ค่ะและเมนูเห็ดหูหนูดำนะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องจักรที่ช่วยทำความสะอาดลำไส้ของเราค่ะเห็ดหูหนูดำได้รับฉายาว่าเป็นพนักงานกวาดขยะในลำไส้เพราะว่าอุดมไปด้วยใยอาหารโพลีแซคคาไรด์ประโยชน์ก็คือมีแคลอรี่ต่ำช่วยควบคุมน้ำหนักส่งเสริมสุขภาพหัวใจและกระตุ้นการขับถ่ายนะคะคำแนะนำก็คือควรจะแช่ให้เห็ดหูหนูนั้นบานได้เต็มที่แล้วก็ปรุงให้สุกก่อนที่เราจะกินนะคะและสุดท้ายโกโก้ดำหรือดาร์กช็อกโกแลตค่ะเป็นปรมาจารย์ด้านอนุมูลอิสระเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าโกโก้ที่มีความเข้มข้นสูงก็คือตัวช่วยชั้นดีในการผ่อนคลายจิตใจและยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอีกด้วยนะคะการเลือกดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก้มากกว่า 70% หรือผงโกโก้ที่ไม่เติมน้ำตาลเมนูแนะนำก็คือการโรยผงโกโก้ในโอ๊ตมิลหรือโยเกิร์ตก็จะช่วยให้มีกลิ่นหอมและสุขภาพดีของเราด้วยอีกนะคะนี่คือ5อาหารสีดำที่ช่วยต้านมะเร็งค่ะประกอบไปด้วยงาดำถั่วดำเห็ดหอมเห็ดหูหนูดำแล้วก็ยังมีโกโก้ดำด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
และอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับอาหารนะคะแต่เป็นเรื่องของยุงค่ะยุงชอบกัดคนแบบไหนทำไมบางคนเนี่ยโดนกัดบ่อยโดนกัดหนักกว่าคนอื่นนะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าเวลาที่เรานั่งอยู่ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยแต่ยุงทำไมเลือกกัดบางคนเป็นพิเศษจนแทบไม่มีใครอยากจะรอดสายตายุงเลยในขณะที่บางคนกับแทบจะไม่โดนกัดเลยนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่ความบังเอิญค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้บางคนนั้นดึงดูดยุงมากกว่าคนอื่นนะคะยุงจะใช้ทั้งกลิ่นความร้อนและก๊าซจากร่างกายในการหาเป้าหมายโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกยิ่งร่างกายปล่อยมากยุงก็ยิ่งตรวจจับได้ง่ายนะคะแล้วคนแบบไหนล่ะคะที่คุณผู้ฟังสงสัยว่ายุงชอบกัดมากกว่ากันนะคะคนแบบแรกคือคนที่เหงื่อออกง่ายเหงื่อมีสารบางชนิดเช่นกรดแลคติดที่สามารถดึงดูดยุงได้ยิ่งหลังออกกำลังกายหรืออากาศร้อนยุงก็ยิ่งชอบค่ะคนที่ตัวร้อนหรืออุณหภูมิในร่างกายสูงยุงก็สามารถจับความร้อนจากร่างกายได้เช่นคนที่เพิ่งออกแรงมาคนที่เผาผลาญดีคนที่กำลังมีไข้ยุงก็ชอบนะคะคนที่หายใจแรงหรือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมายุงใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการหาเหยื่อดังนั้นผู้ใหญ่รูปร่างใหญ่คนที่ออกแรงอาจจะโดนกัดมากกว่าเด็กเล็กนะคะกลิ่นตัวเฉพาะบุคคลซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีกลิ่นผิวแบคทีเรียบนผิวต่างกันทำให้บางคนดึงดูดยุงมากกว่าคนอื่นได้อย่างชัดเจนค่ะและสุดท้ายเป็นเรื่องของเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าสีเข้มยุงเนี่ยจะมองเห็นสีเข้มได้ชัดกว่าสีดำสีกรมสีน้ำตาลเข้มจึงอาจจะล่อยุงมากกว่าสีอ่อนนะคะสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเลือดหวานคือเหตุผลหลักแต่จริงๆแล้วยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแต่สิ่งที่เป็นผลมากก็คือกลิ่นตัวความร้อนและคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายนั่นเองนะคะสำหรับวิธีที่เราจะลดโอกาสโดนยุงกัดก็คือต้องใส่เสื้อผ้าสีอ่อนคือไม่ใส่สีดำสีกรมสีน้ำตาลเข้มนะคะหลีกเลี่ยงในจุดอับชื้นลดน้ำขังรอบบานนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาฝนตกก็จะมีอาจจะเป็นกระถางต้นไม้ที่รองรับน้ำฝนหรือว่าภาชนะต่างๆที่รองรับน้ำไว้แล้วแล้วก็ลืมคว่ำนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องอาบน้ำหลังจากเหงื่อออกมากยุงก็จะไม่ค่อยมากัดคุณผู้ฟังแล้วนะคะซึ่งยุงนั้นไม่ได้เลือกกัดแบบสุ่มแต่เลือกจากหลายปัจจัยอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวเหงื่อความร้อนและก๊าซจากร่างกายจึงไม่แปลกที่บางคนนั้นจะโดนกัดหนักกว่าคนอื่นแม้ว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันก็ตามค่ะนี่คือเรื่องของทำไมยุงชอบกัดคนแบบไหนกันนะที่โดนกัดได้บ่อยๆก็จะได้ทราบกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าอาหารที่ช่วยต้านโลหะหนักช่วยดูดซึมสารพิษได้ด้วยคืออะไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้มี2บทเพลงเพราะๆมาฝากกันก็แค่เสียดายของคุณยุยี่อลิสาตามมาด้วยคำมักง่ายของคุณบิลลี่โอแกนเชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 kHz
1: หลังจากได้พักฟังเพลงเพราะๆสำหรับวันหยุดสุดท้ายสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะกับคำมักง่ายของคุณบิลลี่โอแกนไปแล้วค่ะเรามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรื่องของโลหะหนักค่ะโลหะหนักบางชนิดไม่ว่าจะเป็นตะกั่วปลาหลอดสารหนูแคดเมียมสามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมในอาหารในน้ำหรือผลิตภัณฑ์บางประเภทหากร่างกายได้รับในปริมาณสูงหรือสะสมเป็นเวลานานก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาหารไม่ใช่วิธีรักษาภาวะโลหะหนักเป็นพิษโดยตรงแต่โภชนาการที่ดีอาจจะช่วยลดการดูดซึมหรือบรรเทาผลกระทบบางส่วนจากโลหะหนักได้นะคะอาหารที่มีวิตามินซีสูงก็เป็นสารอาหารที่สำคัญที่มีบทบาทในการต้านอนุมูลอิสระช่วยสนับสนุนการทำงานของร่างกายเมื่อเผชิญกับมลพิษหรือสารปนเปื้อนบางชนิดนอกจากนี้การที่เรารับประทานอาหารที่มีวิตามินซีร่วมกับอาหารที่มีธาตุเหล็กก็อาจช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีซึ่งมีส่วนช่วยลดการดูดซึมตะกั่วบางชนิดอาหารกลุ่มนี้ก็ได้แก่สตรอเบอรี่ฝรั่งกีวีเกรฟฟูดผักแคลแล้วก็พริกหยวกแดงนะคะส่วนอาหารที่มีแคลเซียมและธาตุเหล็กก็เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราโดยเฉพาะในเด็กและหญิงที่ตั้งครรภ์เพราะว่าหากร่างกายขาดสารอาหารเหล่านี้นะคะอาจทำให้ดูดซึมตะกั่วได้มากขึ้นในบางสถานการณ์การที่เราจะกินอาหารให้ครบถ้วนจึงช่วยลดความเสี่ยงจากการดูดซึมโลหะหนักบางชนิดอาหารที่แนะนำก็ได้แก่นมโยเกิร์ตเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยไข่เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันถั่วและผักใบเขียวค่ะถ้าพูดถึงผักและผลไม้ที่มีใยอาหารสูงแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็ยังช่วยให้ลำไส้ของเราทำงานได้เป็นปกติด้วยนะคะโดยเฉพาะใยอาหารชนิดละลายน้ำได้เช่นแพคตินที่พบในผักและผลไม้หลายชนิดแม้จะยังไม่ควรสรุปว่าอาหารกลุ่มนี้สามารถขับโลหะหนักได้โดยตรงแต่ว่าเรื่องของการกินผักผลไม้ให้หลากหลายชนิดก็จะช่วยลดภาระของร่างกายจากการปนเปื้อนบางส่วนได้อาหารกลุ่มนี้ที่แนะนำก็ได้แก่แอปเปิ้ลลูกแพรผลไม้ตระกูลส้มกะหล่ำปลีบีทรูทแครอทแล้วก็ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะส่วนเรื่องของผักเป็นผักตระกูลกะหล่ำกระเทียมและหัวหอมใหญ่ค่ะที่มีสารประกอบกรรมฐานตามธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระและการทำงานของระบบกำจัดของเสียในร่างกายอาหารกลุ่มนี้จึงอาจช่วยสนับสนุนร่างกายให้รับมือกับผลกระทบบางส่วนจากสารพิษหรือมลพิษได้ค่ะตัวอย่างผักที่ควรเพิ่มในมื้ออาหารได้แก่บรอกโคลีดอกกะหล่ำกะหล่ำดาวกะหล่ำปลีกระเทียมและหัวหอมใหญ่นะคะอาหารที่เราควรกินให้น้อยลงก็คือ

0: กับกันเรื่องของปัญหาผิวหนังระบบประสาทโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะส่วนปรอทพบได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะแหล่งที่ควรต้องระมัดระวังก็คือปลาหรืออาหารทะเลบางชนิดที่อาจสะสมเมทิลคิวรีรวมถึงผลิตภัณฑ์ผิวขาวหรือเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะได้รับปรอทในปริมาณสูงแล้วก็จะกระทบต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงมือสั่นการทรงตัวผิดปกติพูดไม่ชัดการได้ยินหรือการมองเห็นก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะตะกั่วค่ะพบได้จากสีเก่าฝุ่นดินงานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เก่าเครื่องสำอางยาแผนโบราณหรืออาหารและผลิตภัณฑ์บางชนิดที่ปนเปื้อนโดยไม่สามารถดูหรือชิมแล้วรู้ว่ามีสารตะกั่วปนเปื้อนหรือไม่นะคะการที่เราจะได้รับสารตะกั่วก็จะทำให้ปวดหัวคลื่นไส้อ่อนเพลียปวดศีรษะชาหรือปวดตามมือตามปลายเท้าและส่งผลกระทบยาวต่อความดันโลหิตไตแล้วก็ระบบประสาทด้วยค่ะแคดเมียมก็อาจจะพบได้จากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ดินน้ำอาหารบางชนิดและควันบุหรี่หากได้รับในปริมาณสูงก็เกิดอาการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียได้ส่วนการได้รับสะสมในระยะยาวก็ส่งผลต่อไตและกระดูกทำให้กระดูกของเราเปราะและเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกระดูกได้ค่ะอลูมิเนียมพบได้ตามธรรมชาติในดินในน้ำฝุ่นอาหารบางชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันบางประเภทซึ่งโดยทั่วไปการได้รับอลูมิเนียมในระดับปกติจากอาหารหรือสิ่งแวดล้อมก็มักจะไม่ก่ออันตรายต่อคนส่วนใหญ่แต่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตหรือผู้ที่สัมผัสฝุ่นและไออลูมิเนียมจากการทำงานในปริมาณสูงก็อาจจะมีความเสี่ยงมากทั้งนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าอลูมิเนียมจากการใช้ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสาเหตุโดยตรงของโรคอัลไซเมอร์นะคะคุณผู้ฟังส่วนข้อควรจำว่าอาหารช่วยสนับสนุนร่างกายแต่ไม่ใช่ยารักษาโลหะหนักเป็นพิษนะคะแม้ว่าอาหารทั้ง4กลุ่มนี้อาจจะช่วยลดการดูดซึมหรือบรรเทาผลกระทบบางส่วนจากโลหะหนักได้แต่ก็ไม่ควรใช้แทนการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาจากแพทย์หากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสงสัยว่าได้รับโลหะหนักในปริมาณสูงหรือไม่เช่นจากการทำงานใกล้สารเคมีอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนหรือมีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเลือดหรือปัสสาวะและรับการรักษาภาวะโลหะหนักเป็นพิษจึงจำเป็นต้องเริ่มจากการหยุดแหล่งปนเปื้อนก่อนและบางกรณีอาจจะต้องใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะสรุปแล้วค่ะคุณผู้ฟังการเลือกกินอาหารที่มีวิตามินซีมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กมีใยอาหารและสารประกอบจากผักตระกูลกะหล่ำก็อาจจะช่วยลดการดูดซึมหรือช่วยบรรเทาผลกระทบบางส่วนจากโลหะหนักได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดของการกินอาหารให้หลากหลายดื่มน้ำให้สะอาดหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและพบแพทย์เมื่อมีความเสี่ยงหรืออาการน่าสงสัยเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลจากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารนะคะที่นำเรื่องราวของ4อาหารที่ช่วยต้านโลหะหนักแล้วก็ลดการดูดซึมสารพิษที่สะสมในร่างกายมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้ค่ะส่วนช่วงหน้าช่วงสุดท้ายผักพื้นบ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นไม้กวาดไขมันคืออะไรติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819
2: kHz ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหก

0: และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: หลังจากพักฟังสาระดีๆแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะคะ2บทเพลงด้วยกันที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ไดอารี่สีแดงของคุณแหวนทิติมาและก่อนหน้านั้นใจเย็นน้องชายของวงเฉลียงค่ะช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการเรื่องราวของผักพื้นบ้านนะคะที่นำมาฝากกันคงจะทราบกันดีว่าในช่วงของการเข้าเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วค่ะหลายคนอาจจะ กำลังประสบปัญหาอึดอัดแน่นท้องอืดหรือผิวพรรณหมองคล้ำซึ่งก็เป็นผลมาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่มีไขมันสูงสะสมมาเป็นเวลานานแถมที่จะต้องอดอาหารอย่างทรมานหรือยอมจ่ายเงินจำนวนมากให้กับคอสเพื่อลดน้ำหนักหรือดีท็อกซ์ราคาแพงคุณผู้ฟังคะหันมาพึ่งพาวัตถุดิบพื้นบ้านของเราดีกว่าราคาก็ประหยัดมีสรรพคุณในการล้างลำไส้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะหนึ่งในเมนูผักพื้นบ้านที่พบได้ง่ายตามท้องตลาดแต่มีประโยชน์สูงจนได้รับการขนานนามว่าเป็นไม้กวาดวิเศษช่วยขจัดสิ่งตกค้างที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราได้อย่างดีเยี่ยมค่ะนั่นก็คืออะไรคะยอดมะระหวานหรือฝักแม้วผัดกระเทียมนั่นเองค่ะสำหรับคุณค่าที่ซ่อนอยู่ก็เป็นผักพื้นบ้านชนิดที่ไม่ใช่ราคาแพงอะไรนักหนานะคะราคาจับต้องได้แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารในปริมาณมหาศาลเลยค่ะแล้วก็ให้พลังงานหรือแคลอรี่ที่ต่ำจนเกือบเป็นศูนย์เลยนะคะเมื่อเรากินเข้าไปเส้นใยเหล่านี้ก็จะไปทำหน้าที่เหมือนกับไม้กวาดขนาดเล็กที่เข้าไปล้างสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันส่วนเกินที่เกาะอยู่ตามผนังลำไส้ให้หลุดออกมาค่ะแล้วผักชนิดนี้ก็ยังให้รสชาติที่กรอบอร่อยหวานตามธรรมชาติเมื่อนำไปผัดด้วยไฟแรงๆพร้อมกับกระเทียมบุบนะคะกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นั้นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นโดยไม่ทำให้รู้สึกเลี่ยนหรือหนักท้องเลยนะคะหลายคนมักจะหลีกเลี่ยงการกินผักประเภทนี้เพราะว่ากลัวความสากหรือเสี้ยนผักที่เคี้ยวยากซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขด้วยขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบที่ถูกต้องนะคะเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไว้รับประทานนะคะเลือกซื้อกำผักที่มีขนาดเล็กใบสีเขียวสดแล้วก็มีความกรอบเมื่อใช้นิ้วหักนะคะการลอกเสี้ยนควรใช้ความใจเย็นในการหักก้านแล้วก็ลอกเสี้ยนใยสีเขียวเข้มที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกออกให้หมดรวมถึงเส้นใยหนาบนตัวใบเพื่อให้ได้ก้านผักที่นุ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำนะคะการลวกเพียงลวกให้สะดุ้งน้ำก็พอนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่สำคัญสำหรับทำให้ผักนั้นคงสีเขียวสดแล้วก็การต้มในน้ำเดือดจัดใส่เกลือเล็กน้อยน้ำมันพืชอีกเล็กน้อยลงไปนำส่วนก้านที่แข็งลงไปลวกก่อนประมาณ30วินาทีจากนั้นจึงใส่ส่วนใบตามลงไปแล้วก็คลุกเคล้ากันสัก20วินาทีแล้วรีบตักออกไปแช่ในน้ำเย็นจัดทันทีเพื่อหยุดความร้อนวิธีนี้จะช่วยรักษาความกรอบและความสดของผักไม่ให้นิ่มแล้วก็ให้รสชาติที่กรอบอร่อยค่ะสำหรับเทคนิคการผัดฟักแมวให้อร่อยนะคะเป็นยอดฟักแมวที่ทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นนะคะหัวใจสำคัญของเมนูนี้ก็คือจะการใช้กระเทียมบุบให้แตกนะคะเพื่อให้รสชาติน้ำมันที่หอมระเหยออกมาอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เลี่ยนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจากนั้นก็เจียวกระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะคะลงไปเมื่อกระเทียมนั้นเปลี่ยนสีแล้วก็มีสีเหลืองส่งกลิ่นหอมนะคะก็ปรับไฟให้มีระดับแรงสุดใส่ผักที่เสด็จน้ำมันลงไปนะคะผัดคลุกเคล้าอย่างรวดเร็วปรุงเพียงเล็กน้อยด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็เกลือเน้นรสหวานธรรมชาติของผักค่ะแล้วก็แค่นี้นะคะปิดไฟปิดเตาตักขึ้นพร้อมเสิร์ฟก็จะได้ผัดฟักแมวที่มีประโยชน์แล้วก็รสชาติอร่อยค่ะการกินอาหารที่มีเส้นใยสูงจากพืชผักพื้นบ้านก็เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที่ช่วยควบคุมรูปร่างของเราได้ง่ายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งการเรียนรู้เทคนิคการปรุงอาหารที่ถูกต้อง ไม่เพียงแต่จะช่วยเรานั้นรักษาคุณค่าทางโภชนาการและก็วิตามินที่อยู่ในผักไว้ได้อย่างครบถ้วนแล้วยังช่วยเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นเมนูสุขภาพที่น่ากินแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็อย่าลืมเมนูเย็นนี้อย่าลืมผัดฟักแมวเพื่อสุขภาพนะคะจะได้ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงสดชื่นและสบายท้องในวันถัดไปด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากโซฮาเป็นเว็บไซต์ของเวียดนามที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเรื่องราวในวันนี้อัดแน่นไปด้วยสาระสุขภาพที่อยากจะให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เครียดนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและมีเสียงเพลงเพราะๆกับสุขใจไปกับเพลงติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้อรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรตัญญาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สธนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท99สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิด นะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันเวลาราชการครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับก็ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนานะครับเป็นวันสำคัญของโลกด้วยนะครับในวันนี้มีความสำคัญอย่างไรเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันเดียวกันเพียงแต่เป็นคนละช่วงเวลาถึง3เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์แรกนะครับพระพุทธเจ้าทรงประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสโดยประสูติเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ณป่าลุมพินีวันเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงออกผนวดกระทั่งมีพระชนมายุ35พรรษาจึงได้ตรัสรู้เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราซึ่งปัจจุบันนี้เป็นพุทธคยาประเทศอินเดียเหตุการณ์ที่3นะครับหลังจากท่านตรัสรู้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกเผยแผ่พระศาสนาและสอนธรรมะกว่า45ปีจนกระทั่งทรงมีพระชนมายุ80พรรษาก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานณสารวโนทยานปัจจุบันก็คือกรุงศรีนครประเทศอินเดียและสันนิษฐานกันว่าวันวิสาขบูชาเริ่มต้นครั้งแรกในสมัยสุโขทัยโดยประเทศไทยได้รับแบบแผนการประกอบพิธีวันวิสาขบูชามาจากลังกานะครับในวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้ออกไปทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนกันนะครับถ้าท่านไหนไม่สามารถเดินทางไปที่วัดได้ก็สามารถทำสมาธิไหว้พระอยู่กับบ้านได้นะครับตอนนี้โควิด-19 ก็เริ่มระบาดอีกแล้วเป็นการดีนะครับสร้างกุศลในบ้านก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับขอให้ท่านผู้ฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยจงเจริญในธรรมนะครับและบทเพลงแรกนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงยมิมานโหมโรงยมิมานนี้นะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณครูแตงปีเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงโหมโรงเยี่ยมวิมานผลงานการประพันธ์ของคุณครูแตงปีซึ่งท่านได้ประพันธ์ทิ้งไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีให้กับพวกเรานะครับบทเพลงที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังในวันนี้นะครับจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกต่อยหม้อเถาขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนาฮีตะศิลปินพนักงานราชการน้องใหม่นะครับของวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกต่อยหม้อเถาขับร้องโดยคุณกิตติพลมั่นชาวนาซึ่งเป็นพนักงานราชการน้องใหม่นะครับของฝ่ายดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยโดยมีวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยมีผมณัฐวิจิตรอาจารย์เป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศเป็นประจำนะครับทางคลื่น AM 819กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือในการเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับท่านสามารถเขียนเข้ามาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรเสนอนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันเวลาราชการครับบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านรับฟังจะมีสำเนียงแขกอีกเช่นกันนะครับบทเพลงนี้นะครับก็เป็นเสียงของคุณกิตติพลมั่นชาวนาอีกเช่นกันบทเพลงนี้มีชื่อว่าแขกลพบุรี3ชั้นเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงแขกรบบุรี3ชั้นผลงานการประพันธ์ของท่านครูมีแขกพระประดิษฐ์ไพเราะมีจุริยางกูลและขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิเชียรจันทร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมารับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้โดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนประสเนียบัตรมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสประสเนียนะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือประสเนียบัตรสนิทนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับและสำหรับบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้และบทเพลงในลำดับสุดท้ายนะครับจะเป็นเพลงมยุราภิรมย์เป็นการบรรเลงในแบบวงมโหรีนะครับสำหรับในวันนี้รายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ

บลงไปแล้วนะครับการเดี่ยวเจ๊เข้โดยคุณวิสรุธแซ่จุ่มรายการเสียงชีพดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมรัฐวิจิตรจันทร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ14:10 น.จนถึงเวลา15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับท่านสามารถติดต่อกับทางรายการได้2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนปรายศนียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนึงก็ว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับสำหรับในวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญในธรรมนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรในเวลา 20:39 นวันนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยาเจ็ดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 ของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงกพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
9: นายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่า จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 นาทีพร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัด101พร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อวันที่13มีนาคม2445สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำห้วยป่าชมห้วยผาลังห้วยหินขายห้วยยาดีและต้นน้ำลำน้ำแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทรงพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 ถึง 1,600 เมตรเป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างจำนวนนับพันไร่บางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติดซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนนอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามายังตัวเมืองเชียงรายผ่านหมู่บ้านผาลังบ้านปางขอนและบ้านแม่มอนในการแก้ปัญหาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นว่าลำพังเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าของราษฎรได้จึงสมควรให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารโดยจะทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี้ยซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพและปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืนด้วยคนเป็นผู้พิทักษ์รักป่าป่าให้ความร่มเย็นและเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนนอกจากนั้นยังจะช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำตกธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามยั่งยืนต่อไปในอนาคตสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องความมั่นคงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริผลการดำเนินการมีสภาพชุมชนร่วมโครงการจำนวน5หมู่บ้าน 1,919 ครอบครัวเป็นชนเผ่า5ชนเผ่าได้แก่เผ่าลีซอเผ่าอาคาเผ่าเย้าเผ่าลาหูและเผ่าจีนฮ่อ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีก1ชั่วโมงนะครับในวันอาทิตย์นี้วันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยวันวิสาขบูชาด้วยนะวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเมื่อสักครู่บอกท่านผู้ฟังว่าตอนฟังสุขสราญบ้านเราบอกว่าเดี๋ยวพัก1ชั่วโมงแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ผมกลับมาอีกครั้งนึงนะครับมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันเล่าสู่กันฟังซึ่งรายการเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819 kHz และ891 kHz พร้อมด้วยสถานีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อทุกๆช่องทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยครับเพราะว่ารายการเสียงจากคนตาบอดไทยนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนพิการต่างๆนำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้มีหลายเรื่องแล้วก็นอกจากนี้ยังไปพูดคุยกับน้องพีทนะครับอิศวัตบัลลวนิชนะครับซึ่งน้องพีทเนี่ยเก่งนะฮะที่ว่าเก่งนี่เก่งอะไรคือเขาเป็นคนตาบอดแต่ก็ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะเพื่อคนตาบอดด้วยแล้วก็เทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศต่างๆที่เป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ไปติดตั้งไปเขียนโปรแกรมให้คนตาดีอะไรก็ใช้กันเนี่ยเขาก็ทำได้วันนี้พีทก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการก็ติดตามรับฟังกันก็แล้วกันกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยพร้อมๆกันนั้นก็มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆให้คุณได้ฟังกันด้วยแหละครับ

0: วันนี้วันที่31พฤษภาคมอย่างที่ผมบอกว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับแล้วก็เป็นวันวิสาขบูชาด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกใครอยากลดละเลิกอยากจะโอดอยากจะสูบไม่อยากจะสูบบุหรี่แล้วว่างั้นเถอะนะครับก็เริ่มต้นวันนี้เอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นก็แล้วกันลดไปเลยไม่ได้ก็ค่อยๆงดอย่างวันละ5มวนก็เหลือ4เหลือ3อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับบุหรี่อันตรายอีกอันนึงก็คือบุหรี่ไฟฟ้านะครับเด็กๆเยาวชนรุ่นหลังอาจจะใช้บริการกันนะใช้สูบกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นแหละฮะเรื่องของนิโคตินอะไรต่างๆก็อันตรายมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากเดือนพฤษภาคมครับเดือนมิถุนายนเริ่มจากวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่2เรามาทำงานใช่ไหมครับส่วนวันที่3มิถุนายนก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและปีนี้ก็พระองค์มีพระชนมายุ4รอบด้วยนะครับก็คือ48พรรษานั่นเองวันนี้รายการเสียงจากคนตาบอดไทยไม่ได้พบตรงกับวันก็คือวันที่3มิถุนายนก็มาเจอกันวันนี้ผมก็เลยมีสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนที่จะถึงนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังกันเราไปติดตามรับฟังสารคดีชุดนี้กันเลยครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลเมื่อวันที่4ถึง7พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้ง

ชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: ประชาชนชาวไทยต่างจารึกไว้ในหัวใจด้วยความปิติโสมนัสว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปจากนั้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยประสงค์ให้ดำเนินตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีมีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการความปลาบปลื้มปิติและชื่นชมในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้เนื่องด้วยเหล่าประสบนิกรต่างประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทรงถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดียิ่งทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารทรงใฝ่ศึกษาและมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาการทหารอย่างตั้งพระทัยและเคร่งครัดในระเบียบวินัยจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษพระราชภารกิจที่ทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดคือการเป็นราชองครักษ์ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างใกล้ชิดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีควงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าประสบนิกรชาวไทยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงปกปักอภิบาลประทานพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสถิตสถาพรคู่พระบุญญาบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าชาวไทยตราบกาลนาน
1: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.
2: ท่านผู้ฟังครับปัจจุบันถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมมันก็มีหลายมิตินะครับแต่ว่าความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการถ้าเราพูดเนี่ยมันเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนพิการอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงเรื่องของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ไม่พิการทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคนพิการมันก็มีหลายมิติวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรียกว่าเป็นคนตาบอดทำงานอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะครับคนตาบอดกับเทคโนโลยีหลายคนที่ถ้ามองเผินๆแล้วไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ว่าจริงๆแล้ว

0: แล้วก็คนตาบอดทำยังไงให้ไปอยู่ในวงการเทคโนโลยีนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทำให้คนอื่นใช้อุปกรณ์ไอทีร่วมกับเราได้นะครับวันนี้คุณพีทอิสวัตบัลลวณิชนะครับจะมาคุยกับเราในรายการของเราในวันนี้สวัสดีครับพีทครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทอิสวัตบัลลวณิชนะครับผม
0: ครับแนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราที่ผมเกริ่นไปเรื่องของการเข้าถึงแน่นอนว่าเรื่องการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆนี่มาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ทางสวทช.ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
0: งานน่าจะหนักน่าดูใช่ไหมครับ
1: งานก็สนุกดีครับ
0: แต่ละวันมันมีอะไรมาให้เราได้ท้าทายกับงานบ้างหรือว่างานแต่ละจ็อบงานแต่ละเรื่องมันกว่าจะผ่านไปนานไหมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพีทเป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยก็มองเห็นปกติเหมือนคนทั่วไปที่เขามองเห็นกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนปกติเนาะก็คือเป็นคนมองเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาเมื่อตอนอายุ15นะครับทำให้ก็ตาบอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตอนอายุ16ครับ
0: อ๋อคงไม่ต้องรื้อนะฮะว่าโดนอะไรมาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเราสูญเสียตาไปแล้วแต่เราไม่ได้สูญเสียในความรับรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า16นี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะครับถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อไปเราน่าจะอยู่อย่างนี้แหละน่าจะมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น
1: ค
0: ืออ ัน
1: น
0: ี้
1: เราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่คนตาบอดหรือว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเรายังมีความห่างไกลกันมากเรื่องของความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าในบริบทของคนตาบอดเนี่ยเราไม่ในสังคมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยู่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักคนตาบอดมาเลยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือภาพจำของเราณตอนนั้นเมื่อเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนขายลอตเตอรี่เนาะอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราตาบอดเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพเราทำสิ่งต่างๆได้ที่แบบคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นั่นคือความรู้สึกเราณเวลานั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ15ปีนะครับหลายคนนับนิ้วนะนับอายุก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับอาฟีทีนี้เราก้าวเข้าสู่ไอทียังไงแน่นอนว่าเมื่อเราตาบอดแล้วเราจะต้องฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเราคือก่อนหน้านั้นน่ะเรามีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ก่อนไหมครับ
1: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ช่วงที่จำความได้เลยก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมมากตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือเราก็มีความสนใจชอบเล่นเกมชอบอะไรเหมือนเด็กทั่วไปเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความสนใจด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แบบชอบอะไรมากเพราะว่าเราแค่เป็นเด็กชอบเล่นเกมหนึ่งคนนั่นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเมื่ออายุ16เนาะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับเราได้ไปเจอคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดณตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ทราบนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงพอเราเจอคอมพิวเตอร์เอ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันพูดได้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วคนตาบอดสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็อึ้งไปเลยนะช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มี ได้มีครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกับผู้อื่นได้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มันเปิดโลกของจินตนาการเราทุกอย่างเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ณตอนนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ครับ
0: แล้วคิดว่าเกมที่เราชอบตอนเด็กๆเด็กกว่านี้มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาทำงานเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ
1: อันนี้คาดว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าพอรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมการที่เราได้เห็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมในการแบบทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะมันจะเสริมเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่แบบให้เราเนี่ยมีแนวคิดเป็นเชิงตรรกะที่ดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแสดงว่าก่อนหน้าตาบอดเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแล้วบ้างด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็มีบ้างเล็กน้อยครับใช้คำว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สามารถที่จะเขียนโค้ดเขียนอะไรได้แต่ก็สามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้เช่นแบบติดตั้งโปรแกรมติดแต่ว่าโปรแกรมที่ติดตั้งก็คือเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำพวกนี้ได้บ้าง
0: แสดงว่ามันเหมือนกับประมาณว่าจะเริ่มด้วยศูนย์จะศูนย์ก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนนับสิบแล้วกันเนาะอย่าว่านับหนึ่งเลยว่าเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่ผมทราบข้อมูลมาว่าพีทเนี่ยช่วงที่หันมาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วคนตาบอดรู้แล้วว่าคนตาบอดเขาเล่นคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มันสามารถนำพาเราไปโลกอีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยอีกใบหนึ่งเลยเนี่ยที่เราสามารถท่องโลกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรได้นะครับได้เคยมีการเข้าไปแข่งขันจนได้รางวัลด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำงานด้านนี้
1: ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณมัธยม6นะครับตอนนั้นมีงานแข่งขันการประกวดเว็บไซต์นะครับทีเนี้ยตัวเราก็ยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ใช้งานแล้วเราก็เข้าไปท่องเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีทางคนครูที่โรงเรียน2คนตาบอดเนี่ยครับก็มาถามว่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครูเขาก็มีการเทรนเนาะเทรนเราประมาณสัก1เดือนนะครับก่อนการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มันเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเลยเนาะเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์สามารถที่จะนำข้อมูลหรือว่านำจินตนาการของเราเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้ตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้มีความชอบในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จนแข่งขันแล้วได้รางวัลจำได้ไหมครับรางวัลแรกที่เราได้หลังจากที่ครูเทรนมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรตอนนั้น
1: เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับ
0: โอ้ใช้เวลาแค่2ปีกว่าเองเนาะจากที่เรา16เนี่ยพอมาม .6 เนี่ยก็ประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลตรงเนี้ยมาได้มันน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เล่าต่อมาข้ามมาจากการเรียนในมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนตามปกติตามหลักสูตรเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับจบก่อนทำงานเข้ามาในสวทช.โอ้ยใครเข้ามาที่นี่มันก็ต้องมีงานมีภูมิรู้เฉพาะทางอยู่แล้วเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าโอเคทางสวทช.เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพงานเรื่องของเทคโนโลยีผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับพีทเข้ามาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: นับย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเกือบ10ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วทีเนี้ยครับก็เราก็ต้องทำเรื่องของภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษหลักช่วงนั้นนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆหน่วยงานเลยที่เราก็คิดอยู่ในใจเนาะเราก็คิดอยู่ในใจประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็เลยไปปรึกษาให้กับทางพี่ที่รู้จักนะครับพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากจะไปทำเนี่ยแล้วไปสากิจเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่มีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับไปทำอะไรก็ตามที่มันทำให้แบบ เราสามารถใช้ศักยภาพเราได้เต็มที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่คนนั้นก็เลยแนะนำว่าเออเนี่ยลองมาทำธุรกิจที่สวทช.ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการคอนแทคกับทางสวทช.แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการพรีเทสอะไรเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ได้มาธุรกิจที่สวทช.หลังจากนั้นก็เมื่อธุรกิจเสร็จก็ที่สวทช.ก็เหมือนกับน่าจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเมื่อเรียนจบก็เลยได้ออฟเฟอร์จากสวทช.มาได้ทำต่อที่นั่นเลย
0: ก็เลยอยู่ที่นั่นตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ป
1: ั
0: จจุบันหน้าที่หลักของเราทำอะไรบ้างครับ
1: หน้าที่หลักของผมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโดยตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่างานหลักที่เป็นงานประจำเลยเนี่ยครับที่เป็นอันนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเลยเนี่ยครับก็คือทางทีมเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับทางสวทช.เราทำงานแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือมีโปรเจกต์ไหนมาเราก็จะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการทำนะครับทำของตัวระบบตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เนี่ยตัวผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีมงานอีก 2-3 คนนะครับในการพัฒนาตัวระบบตัวนี้มานะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อเราเนี่ยเอา URL หรือว่าเอาที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยมาแปะกับตัวระบบเนี่ยเราก็ระบบตัวนี้ก็ทำการเข้าไปเกาะเว็บไซต์แล้วก็ไปตรวจสอบนะครับว่าเว็บไซต์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าคนพิการเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างดีนะครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับอันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอธิบายชัดๆง่ายๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ไปปรึกษาทางสวทช.ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตามมีเว็บไซต์อันนึงซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงได้อย่างไรตรงเนี้ยทางสวทช.ก็มีหน้าที่โดยตรงซึ่งพีทก็จะมีโปรเจกต์อะไรเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆถ้าสนใจทำยังไงครับ
1: ถ้าสนใจก็เบื้องต้นนี่แหละครับก็ลองไปนำเว็บไซต์ของท่านเองเนี่ยครับไปตรวจสอบนะครับที่ URL นะครับตัวนี้เป็นระบบนะครับชื่อ URL ว่า webcheck ครับแล้วก็ UEBCSECK webcheck นะครับ .aaa ครับ a 3ตัวแล้วก็ .in.th ครับแล้วก็จะมีตัวระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอา URL ที่เราต้องการนะครับไปตรวจสอบได้อาจจะเป็นเว็บของเราเองหรือเว็บอะไรที่เราสนใจนะครับเราก็ลองไปตรวจสอบดูแล้วก็ระบบตัวนี้ก็จะรีพอร์ตออกมานะครับว่าเว็บตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขนะครับ
0: เขาแสดงผลอะไรออกมาได้บ้างครับที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยครับ
1: ก็อย่างอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะดูได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าใจได้ยากเนาะเพราะว่าตัวการมันเป็นระดับเรื่องของการนักพัฒนาเนาะก็คือถ้าคนทั่วไปเห็นปุ๊บเราก็สามารถเห็นตัวเลขเนี่ยครับว่าเว็บไซต์ที่เรานำไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถนำไปคุยหรือว่านำไปคอนแทคกับทางนักพัฒนาให้ปรับปรุงแก้ไขตามรีพอร์ตตัวที่ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: ล่าสุดไปเจอในสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีคนเข้าไปขอบคุณพีทในFacebook ด้วยถึงการที่จะไปคุยกับนักพัฒนาเรื่องอะไรนะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้แล้วมันน่าจะใช้ยากเขาทำออกมาแล้วมันใช้ยากแล้วพอพีทไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พัฒนาจนให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้ได้ในการเป็นปุ๊บสกรีนรีดเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี้
1: ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเรื่องของแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปไทยสุขครับแอปไทยสุขเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมจากสวทช.เหมือนกันนะครับก็เป็นแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบว่าดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีการนับก้าวแล้วก็นับก้าวเดินนะแล้วก็มีการให้คะแนนของเราอย่างเงี้ยครับการทานผักการคำนวณแคลอรี่การชาเลนจ์กันระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ทีเนี้ยทางทราบว่าทางวิทยาลัยราชสุดาเนาะก็ได้ทำการใช้นะครับแอปไทยสุขตัวนี้เพื่อมีการชาเลนจ์กันเพื่อ อาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของคนในหน่วยงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นะครับทางอาจารย์อิศวราก็
0: เข้าไม่ถึง
1: มีปัญหาเข้าไม่ถึงใช่ครับเข้าไม่ถึงก็เลยลองตอนแรกก็เลยไปลองเข้าไปดูในตัว App Store นะครับแล้ว App Store เนี่ยทางก็เห็นชื่อนักพัฒนาจากทีมสวทช.แล้วก็ทราบว่ามีน้องตาบอดที่รู้จักอยู่ทีมสวทช.ก็เลยคอนแทคมาหาว่าเออเราต้องปวนช่วยไปคุยกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันไทยสุขให้หน่อยนะครับตัวผมก็เลยโอเคได้เลยก็คือลองไปคุยดูแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ไปทำความเข้าใจแล้วเราก็ไปอธิบายให้กับทางนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็เราจะแก้ปัญหาแก้ไขพวกที่สกิลเลอร์ไม่อ่านหรือว่ามันอาจจะแตะแล้วมันไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็นักพัฒนาก็เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันจนล่าสุดก็ทางอาจารย์อิตโตราก็แจ้งบอกว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราคงจะได้คุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะครับก่อนจบลงไปพีทฝากไปถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีเว็บไซต์อยากจะให้เห็นความสำคัญของการที่จะให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าไปใช้ด้วยกันได้อันนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับ
1: ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเนาะคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าการที่เราทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพียงแค่เรื่องของการเอาใจใส่นะครับในการทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับขึ้นมาเราลองไปอ่านเราอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของมาตรฐานเช่นมาตรฐาน WCAG นะครับในการออกแบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ให้เข้าถึงได้ผมเนี่ยยังเชื่อนะว่าการทำให้สังคมเราหน้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้นะครับคือตัวผมเชื่อว่าการที่ท่านเนี่ยไปอาจจะไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเงินให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นไม่ยั่งยืนเนาะแต่ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้กับคนพิการหรือว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถช่วยเขาได้อย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่า
0: ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณพีทอิศวัตรมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นหรือนึกถึงคนอื่นๆที่อาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอกาสหน้านะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีอัปเดตเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเราก็จะได้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีทมากๆเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: ายการเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับสาระสิ่งต่างๆจากทางรายการที่นำมาฝากกันแล้วก็เพลงเพราะๆด้วยนะครับวันอาทิตย์หน้ากลับมาใหม่นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.เสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำรายการนี้มาฝากกับท่านผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วชั่วโมงหน้านะครับ 16:00 น. 92.5 อาสาช่วยประชาชนยังคงรอท่านผู้ฟังอยู่ในชั่วโมงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันและวันนี้มีถ่ายทอดเสียงเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานะครับกิจกรรมเวียนเทียนที่พุทธมณฑลตั้งแต่เวลา 16:50 นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีก็อย่าลืมติดตามกันซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นแม่ข่ายให้กับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
9: นางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หับสำหรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตระการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยไทยเกิดทั่วสวทนครสวรรค์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณอาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายกิตติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2,563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2,569 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัชราธรรมมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
11: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569วันนี้ยังเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรไม่ได้มาคนเดียวครับมากับอีกหนึ่งท่านนะครับต้องบอกว่าเป็นกูรูด้านกฎหมายอีกหนึ่งท่านเลยครับคุณจักรพลแย้มเพลิดศรีครับกรรมการบริหารสภาทนายความภาคหนึ่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตะวันเขียววิจิตร
1: ขอบคุณครับบอกว่าเรียกว่าอาจารย์ฉัตรวันง่ายดีนะนะครับอาจารย์ฉัตรก็เป็นวิทยากรที่ประจำรายการเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาที่รายการของเลยนะครับพูดคุยกันในจริงๆว่าทุกๆปัญหาด้านกฎหมายเลยนะอาจารย์นะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาหรือมีกฎกระทรวงใหม่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องบ่อนก็เดี๋ยวจะมาคุยกันในรายละเอียดนะครับเอาละครับผู้ที่ชมรายการผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 kHz ด้วยนะครับส่วนที่ชมทาง Facebook Live นะครับชมได้นะครับฟังได้นะครับก็เป็นทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์มาแล้วนะครับเห็นผมกับอาจารย์นั่งอยู่คู่กันตอนนี้ฉากสีน้ำเงินใช่เลยนะครับกดไลค์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามคำถามต่างๆมาได้เลยตอนนี้อาจารย์มันนั่งอยู่ในรายการของเราแล้วเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับถ้าจะฝากคำถาม022769717ครับแล้วก็022769721นะครับส่วนใหญ่เวลาคุยกับแขกหลายๆท่านที่อยู่ในรายการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมักจะถามหมายเลขอะไรครับย้ำอีกทีย้ำบ่อยๆผมจะย้ำให้บ่อยๆแล้วกันนะครับ022769717 022769721เอา2หมายเลขนี้แล้วกันนะฮะส่วนสายด่วนครับเดี๋ยวน้องๆเจ้าหน้าที่ของเราจะประสานงานนะครับ0817159551-3นะครับส่วนใครจะส่งเป็นไปรษณียบัตรส่งเป็นจดหมายตอนนี้ยังมีนะอาจารย
2: ์ครับ
1: มีคุณส่งมา
2: ไปรษณียบัตร
1: ใช่ครับ
2: โอ้แสดงว่าคนฟังรายการนี้น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้า
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัด
2: แต่จะแซวว่า02นี่เด็กรุ่นใหม่รู้จักหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิฮะเออนะมันโทรศัพท์พื้นฐานมักจะเป็นคนมีใครใช้ละนะครับ
2: ผมลูกผม10ขวบก็น่าจะไม่คุ้นชินหรือ
1: ที่บ้านยังมีที่บ้านอาจารย์ยังมี02
2: ยกเลิกไป30ปีแล้ว
1: เห็นไหม
2: ครับ
1: บ้านผมก็ยกเลิกไป5-6ปีแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะ
2: ครับ
1: ย้ำอีกทีครับที่อยู่ของสถานีของเรานะครับขึ้นจานทอจานซอนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะเอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่คนชมรายการเราผ่านทาง Facebook เนี่ยเยอะแล้วก็มักจะคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์คำทงคำถามขอคำปรึกษามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวมีข้อความขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะอ่านให้อาจารย์ฟังด้วยนะครับวันนี้เห็นมีน้องทีมงานบอกว่าอยากให้มาคุยเรื่องนี้กันเรื่องโอทีรปภที่มีประกาศกฎกระทรวงใหม่ออกมาว่ามีการปรับนะปรับค่าโอทีเอ๊ะปกติแล้วจริงๆรปภก็มีค่าโอทีเหมือนพนักงานคนอื่นไหมอาจารย
2: ์เนี่ยพอผมฟังอ่านกฎหมายดูแล้วนะคร
1: ับ
2: เหมือนจะไม่มี
1: อ่ะอาจจะเป็นการเหมาหรือเปล่า
2: ใช่ทีนี้ว่าถ้าเป็นลูกจ้างโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีค่า OT อยู่แล้วนะ
1: คร
2: ับถ้าเป็นวันธรรมดาก็1เท
1: ่
2: าถ้าเป็นการทำงานในวันหยุดก็2เท่
1: า
2: เป็นที่กันพม.กฎหมายฉบับใหม่ที่ปรับเรื่องของค่า OT ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ย
1: ครับผม
2: นะครับผมก็ ขามีจำนวนที่มากกว่าพนักงานทั่วไปครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้แล้วก็เป็นธรรมสำหรับเขาที่เขาควรจะได้นะ
1: ปรับให้ก็เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องทำงานกลางคืนหรือข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับแล้วก็ทำงานมากกว่า8ชั่วโมงถ้าอยู่ใน8ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลางานปกติมากกว่า8ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นวันหยุดก็จำนวนหนึ่งถ้าเป็นวันวันธรรมดานะก็คูณไปตามจำนวนนั้นถ้าเป็นวันหยุดก็อีกอัตราเดี๋ยวต้องถามแล้ว
2: ครับ
1: สาระสำคัญของกฎกระทรวงใหม่ที่มีการปรับนะครับที่จะให้เรียกว่า OT หรือค่าล่วงเวลาเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับของรปภ.อาจารย์ครับ
2: ก็ฝนตกพอดีนะฮะรปภ.ก็น่าจะเขาเรียกว่าโชคได้โชคได้ลาบกัน
1: เ
2: ขาแจ้งข่าวบอกให้ฟังกัน
1: ครับผม
2: มีผลบังคับใช้24เมษายนนะครับ2569นี
1: ้ครับ
2: ก็ตามที่บอกไปเดิมเนี่ยพนักงานทั่วไปก็จะได้1เท่านี่ถ้าทำงานครบ8ชั่วโมงของพนักงานเนี่ยอันนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยได้เพิ่
1: ม
2: ก็ตามกฎกระทรวงบอกว่า 1.25 เท่านะครับเพราะว่าจริงๆก็อาจจะทำให้ขยันขึ้นก็ได้
1: ก็เป็นแรงจูงใจ
2: ครับผม
1: ครับ
2: เป็นบางที่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ว่าพี่น้องพนักงานสอบความปลอดภัยนะบางที่จ้างมาหลับ
1: สองทุ่มแล้วผมถึงเวลานอนผมแล้ว
2: ยังไม่หลับสองทุ่มยังไม่หลับที่ว่าตีหนึ่งตีสองเนี่ยเอาละนั่งหลับแล้ว
1: นั่งหลับแล้ว
2: ครับผม
1: อ๋อเราก็นึกว่าอ๋อครับครับครับไม่ใช่สับสงบอยู่นะ
2: สมัยนี้ก็ดีหน่อยมีมือถือให้เล่น
1: ครับ
2: นะครับไม่เหงาว่าเราลองดูดินั่งเฉยไม่ทำอะไร
1: จริงจริง
2: แปดชั่วโมง
1: ครับ
2: นะครับมันเหงาว่าร
1: ปภ.นี่มีเขาเรียกสถานที่ทำงานก็มีหลายสถานที่เลยนะอาจารย
2: ์
1: หมู่บ้านแล้วก็เห็นตามป้อมยามต่างๆหรือบางทีก็ต้องขี่รถตระเวนรอบหมู่บ้านหรือถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องประจำอยู่ตามจุดต่างๆแบบนี้นะครับมันก็ทำให้น่าเบื่อเหมือนกันอาจารย์ตรง
2: ก็ยังดีกลางวันยังมีขี่จักรยานในหมู่บ้านแต่ถ้ากลางคืนแล้วอยู่ในบริษัทเนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่คนด้วยนะแล้วแต่ระเบียบของการบริหารด้วยว่า
1: บ
2: นหน้าเขาวางโครงสร้างว่าอย่างไรมาในกรณีทำงานในวันทำงานทั่วไป
1: ครับ
2: ก็ได้ 1.25 เท่าแต่ถ้าทำงานในวันหยุดนะครับก็ได้เพิ่ม
1: ครับ
2: เป็น 2.5 เท่าของเดิม2
1: ครับ
2: พนักงานทั่วไปนะครับนี่เป็น 2.5 เท่าครับก็จริงๆค่าตอบแทนพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยผมว่าโดนกดไม่รู้ราคาค่าจ้างจะเป็นไปตามกฎหมายด้วยหรือไม่นะครับบางทีก็มารับช่วงแทนบางทีก็ควงกะ
1: ครับ
2: โครงการนี้ประจำเลยครับที่นั่งหลับเนี่ยเขาบอกผมไม่ได้นอนมา2วันแล้ว
1: คือหลายๆคนใช้ผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่สอบมาภายกันครับว่าเวลาวันหยุดของเขาว่าอาจจะมีวันเดียวแล้วสมมติว่าเขาเข้าโอกาสดึกออกเช้าอย่างเง
2: ี้
1: ยนะครับแล้วเขาจะได้หยุดวันเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ได้หยุดเลย
2: เขาจะควงกะ
1: ดังนั้นเขาก็เลยไปคุยกับเพื่อนว่าอ่ะขอฉันหยุด2วันแต่ฉันจะมาควงกะของเธอและให้ฉันได้หยุด2วันจะได้แบบนอนเต็มอิ่มอาจารย
2: ์ไอ้นั้นก็ยังดีครับไอ้นี่คือกรณีพนักงานทั่วไปบริษัทเอาพนักงานกลางวันก่อนนะครับแล้วเราก็มีลากิจลาป่วยใช่ไหมฮะก็ไม่มีคนมาทำงานมันคนภายนอกก็ยังไม่เห็นเท่าไหร
1: ่แ
2: ต่รปภ.เนี่ยบริษัทก็ไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตอะไรนะครับพอส่งไปประจำจุดป้อมยามหน้าบ้านตรงนั้นตรงนี้แล้วมันไม่มีมันป่วยนะป่วยหรือแกล้งป่วยหรือไม่มาหรืออะไรเงี้ยเอาละนายจ้างก็ไม่มีคนครับพอไม่มีคนปุ๊บก็เขาเพิ่งจะกลางวันเสร็จก็ควงกลางคืนต่อ
1: กลับ
2: มาควงกลางวันต่ออีกนะ
1: ครับ
2: ประสิทธิภาพก็เลยต่ำนะครับทางที่เห็นนะ
1: ครับก็ดังนั้นเขาก็เลยเนี่ยแหละมีค่าล่วงเวลาให้จูงใจเขามีกำลังทำงานน้อยจริงๆมันมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับเขามีการยกเลิกกฎกระทรวงเดิมใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับใช่ฮะ
1: ครับ
2: ผมได้ประกาศเป็นค่าปรับใหม่อันนี้เรียกค่าปรับไม่ใช่โดนปรับนะครับ
1: ค่าล่วงเวลา
2: เป็นการค่าล่วงเวลา
1: ครับผมนะฮะ
2: ก็รายละเอียดมันก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับ
1: ได้ฮะ
2: การยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิมใช้มาตั้งแต่ปี2552
1: ครับผม
2: นะครับ
1: นะฮะก็บอกว่าแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นแรงงานที่เข้าใจว่าทำงานหนักกว่าแรงงานประเภทอื่นๆเนื่องจากว่าต้องอดตาหลับขับตานอนเนี่ยฮะเขาก็เลยมีการประกาศกฎกระทรวงใหม่ออกมาเพื่อให้เงินให้มันก็เรียกว่าจูงใจด้วยนะครับเป็นเหมือนกับโบนัสเพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจารย์
2: ทีนี้มาคุยเรื่องแล้วจะต้องจ่ายคำนวณกันยังไง
1: นั่นเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าทางรปภ.เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีการว่าจ้างกันหลายแบบเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: รายวันกับรายเดือนถ้ารายเดือนก็เหมา1เดือนเลยเป็นจำนวนเงินเท่านี้กับรายวันเนี่ยอันนี้รายวันดูเหมือนจะคำนวณง่ายหน่อยอาจารย์ว่า
2: จริงๆแล้วตามกฎหมายณปัจจุบันนะ ของเดิมก็จะเรียกว่าลูกจ้างรายวันจ่ายรายวันลูกจ้างรายเดือนแต่กฎหมายปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายแรงงานเราใช้คำเดียวคำว่าลูกจ้างนะครับดังนั้นไม่จะไม่มีลูกจ้างรายวันตามกฎหมายไม่มีลูกจ้างรายเดือนตามกฎหมายเป็นที่ปัจจุบันที่เป็นคือเป็นวิธีการจ่ายนะครับเพราะสิทธิ์ของลูกจ้างก็คือลูกจ้างนะครับไม่มีแบ่งชนชั้นแต่วิธีการจ่ายก็คือเมื่อคุณอยากจะจ่ายเป็นรายวันก็เป็นรายวันจะจ่ายเป็นรายเดือนก็รายเดือนแต่ทั้งหมดนี่คือลูกจ้างครับจะได้รับการค่าเฉยหรืออะไรต่างในการทำงานเกินนะฮะ120วันท
3: ุ
2: กอย่างก็คือเหมือนกันหมดนะครับ
3: อันนี้ลองมาดูฮะว่าวิธีการคำนวณค่า OT หรือค่าล่วงเวลาของแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ครับเราก็ถือหลักไว้ว่า8ชั่วโมงถ
3: ู
2: กไหมคร
3: ับ
2: 8ชั่วโมงเขาบอกถ้าทำเกินก็คูณไป 1.25 ถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องเอาน
3: ับจากเดือนก่อน8ชั่วโมงไปต้นไป
2: ครับเราก็ตีเท่าว่าพนักงานเงินเดือนสัก 15,000
3: 15,000
2: เมื่อ 15,000 เราก็ต้องหารจำนวนชั่วโมงให้ได้ก่อนก็หาร30
3: ครับ
2: นะครับมันก็เท่ากับ500บาทต่อวันนะครับมา500บาทต่อวันอ่ะมาหารกับ8ชั่วโมงมันก็ตกชั่วโมงละ 62.5 บาท
3: ครับ
2: นะต่อชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วนะว่าชั่วโมงนึงอ่ะมัน 62.5 บาทใช่มั้ยครับงั้น8ชั่วโมงเป็นเงินเท่าไหร
3: ่
2: นะครับผมดังนั้นถ้าส่วนที่เกิน8ชั่วโมงไปเราก็เอา 1.25 ไปคูณใช่มั้ยจํานวนชั่วโมงซึ่งมันมีค่าอยู่ที่ 62.5 บาทอะไรนะครับก็จะได้ออกมาเป็นค่าตอบแทน
3: คือตอนแรกคํานวณต่อเดือนก่อนจากต่อเดือนมาหารให้ได้เป็นต่อวัน
2: ให้ได้ค่าแรงต่อวัน
3: ต่อวันจากต่อวันเนี่ยก็ต้องมาหาร8ชั่วโมง
2: ใช่
3: มั้ยฮะมันก็จะเลยจะได้สมมุติอ่ะเงินต้นก็คือเงินเดือน 15,000
2: ใช่
3: นะครับดังนั้นพอหารคำนวณแล้วค่าต่อชั่วโมงเขาก็จะได้ 62.5 สตางค์
2: นั่นคือค่าแรงเขา
3: อันนี้ค่าแรงปกติเขาเลยครับผมนะฮะคราวนี้ถ้าทำงานล่วงเวลาวันหนึ่ง2ชั่วโมง
2: ครับ
3: ดังนั้นจะเป็นค่าการคำนวณคือ2ชั่วโมงจะไปคูณกับ 62.5 แล้วก็ไปคูณกับ 1.5 ที่เป็นนี่แหละอัตราใหม่ที่เขาบอกมาก็เลยวันนั้นเขาก็จะได้เงิน156บาท25สตางค
2: ์พี่น้องรักษาความปลอดภัยก็รู้ไว้หน่อยนะครับจะไม่ได้ไปถูกนายจ้างเดี๋ยวโดนตัดเงินค่านู่นค่านี่ไป
3: แต่ตัวเองต้องคำนวณให้เป็นนะ
2: คำนวณให
3: ้เป็นด้วยสูตรเป็นอย่างนี้นะสูตรเป็นอย่างนี้ครับเอ๊ะแต่อาจารย์ผมงงอย่างหนึ่งสมมติอ่ะเราเข้าใจว่าเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาทแต่เวลาเราทำงานจริงๆอ่ะมันอาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหยุดเอาสัปดาห์ละ1วันอย่างเง
2: ี
3: ้ยแต่ทำไมเขาใช้ฐานเป็น30วันเลยจ้ะ
2: ต้องใช้สูตรใช้ฐานนี้คำนวณนะครับเพราะอย่างบอกทุกคนคือลูกจ้
3: าง
2: นะครับท
3: ุ
2: กคนคือลูกจ้างดังนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับเมื่อเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาททีนี้มันจะมีกรณีที่คุณตะวันถามเนี่ยมันอาจจะออกไปทางที่ว่าลูกจ้างรายวันที่บอกจะจ่ายเป็นรายวันนี่แหละ
3: มี
2: แต่บอกจริงแล้วเนี่ยมันจริงๆเราพอโดยส่วนใหญ่ผมมองว่าเขาก็กินเงินเดือนนะนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่า
3: แต่นับเป็นชั่วโมงรายวันไปก่อนแล้วไปจ่ายทีนึง
2: ครับใช่
3: 1เดือนต่อจ่ายครั้งน
2: ึงครับผม
3: ครับผมนะคราวนี้รายวันคราวนี้รายวันก็มาดูว่าพนักงานค่าจ้างรายวันต่อวันเนี่ยเมื่อกี้ฐาน 15,000 เหมือนกันนะครับก็หารไป30ก็ได้500บาทต่อวันค่าจ้างต่อ8ชั่วโมงแรกนะครับก็คือเอา8ไปคูณ 62.5 เมื่อสักครู่นี้ที่เราคำนวณกันก่อนนะครับแล้วอันนี้ก็คือคูณ 2.5 อันนี้เป็นชั่วโมงในวันหยุด
2: ใช่ครับ
3: ฮะชั่วโมงในวันหยุดเมื่อสักครู่นี้เป็นวันธรรมดานะคุณทำงานสมมติจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าคุณต้องทำงานล่วงเวลาไป2ชั่วโมงก็คูณไปตาม
2: นั้น
3: นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะคูณ 2.5 ไปโอ้นี่ให้ได้เยอะเลยอาจารย์ได้เยอะเลย
2: ก็จริงๆผมว่าเหนื่อยครับเหนื่อย
3: แต่เหนื่อยวันหยุดนะฮะคนจะได้อยู่ก็ไม่ได้อยู่กับเขา
2: จริงๆแล้ว500บาทตอนนี้ผมว่าโดยทั่วไปค่าแรงอย่างอื่นไม่ก็จะเป็นค่าแรงของลูกจ้างที่ทำงานด้านแรงงานก่อสร้างด้านนึงผมว่าก็น่าจะเกิน500ก็หมดแล้วครับโดยทั่วไป
3: ครับครับ
2: ไม่ค่อยรับทำกัน
3: ครับอันนี้จริงๆก็เป็นเหมือนกับเป็นฐานสูงสุดที่ประกันสังคมเขาคิดด้วยเน
2: า
3: ะอาจารย์ใช่ไหม
2: ไอ้นี่คือยกตัวอย่างมาเพราะว่าจริงๆแล้วค่าแรงเราก็ต้องคิดอยู่ว่าประกาศในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดใดมันไม่เท่า
3: ต่างกันอีก
2: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างที่ยกมา
3: ดังนั้นสถานประกอบการหรือนายจ้างก็สามารถที่จะอ้างอิงค่าแรงขั้นต่ำ ของจังหวัดนั้นในการที่จะจ้างรปภคนน
2: ี้
3: ได
2: ้
3: บางทีฐานอาจจะไม่ถึง 50,000 นะจ๊ะไอ้มันไอ้ 15,000 ดีมั้ย
2: จ๊ะ 15,000 ครับ
3: บางจังหวัดอาจจะไม่ถึง 15,000 ด้วย500เพราะตอนนี้บางจังหวัดมันยังไม่ถึง400หรือ400ปลายๆอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: นะใช่ใช่ว่า350 400
3: ใช่ใช่ฮะใช่ฮะนะฮะมันจะไม่ถึง 15,000 นี่เหมือนเป็นตัวเลขกลมๆที่เราประมาณการกันว่าให้คิดได้ง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ย
2: ใช่ฮ
3: ะแต่นี้ถ้าเป็นรปภ.ที่อยู่ในจังหวัดไหนก็ตรวจสอบดูแล้วกันนะครับแต่ก็ดูก่อนว่าอัตราการจ้างตอนที่คุณเซ็นสัญญาเขาจ้างคุณเป็นรายเดือนเท่าไหร่แล้วถึงมาหาแบบนี
2: ้ก็มันก็จะมีค่าสวัสดิการอย่างอื่นด้วยแหละบางทีมีของเราก็โดนหักด้วยค่าเสื้อผ้าค่าชุดหรือให้ก็ไม่รู้นะครับ
3: อย่างนี้อย่างนี้เราจะคิดเป็นเงินเดือนสุทธิได้ไหมครับอาจารย์หรือว่ามันรวมไปเลยหรือมันต้องแยก
2: จริงๆแล้วตัวหลักเงินเดือนก็คือค่าจ้างนายจ้างไม่มีสิทธิ์ไปหักไปอะไรทั้งนั้นหรอกครับนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติในทางภายในการบริหารถ้าเจ้าพนักงานแรงงานเขาไม่ได้ทราบเรื่องแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้อำนาจของนายจ้างแหละเราก็อยากทำงานอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆมันไปได้ก็ได้งานทำดีกว่านะครับมันก็เลยจะอยู่จุดนั้นคือนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันก็เหมือนลิงก์กับฟันมีมาโดยตลอดนะครับนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างลูกจ้างเอาเปรียบนายจ้างมันจะวนๆอยู่ตรงนี้แหละครับ
3: ทั้งลิงก์กับฟันแล้วเสือพึ่งน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าด้วยนะอาจารย
2: ์
3: ไม่มีลูกจ้างนายจ้างก็ตายเหมือนกันนะ
2: คร
3: ับเคยมีรปภ.สัปดาห์ก่อนผมจำได้เลยนะครับอูดอายุมากแล้วบอกอายุ66ปีแต่ยังทำงานเป็นรปภ. อยู
2: ่
3: จ้างเป็นรายวันเขาบอกว่าตอนทำสัญญาเนี่ยจ้างเหมาเลย1เดือนจ่ายเงินก้อนนี้แต่เขาไม่เคยจ่ายโอทีมาก่อนเลยนะบางวันทำ8ชั่วโมงบางวันทำ10ชั่วโมงหรือบางทีมากกว่านั้นนะครับถ้าอย่างเนี้ยกฎกระทรวงแบบนี้ออกมาแล้วถ้านายจ้างยังไม่จ่ายเขาอีกจะสามารถไปร้องเรียนได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง
2: ครับคือไม่ว่าจะอย่างไรเสียการจ่ายค่าจ้างก็ต้องจ่ายตามที่เราคุยกันมานี่แหละครับนะครับแล้วก็จ่าย OT นะครับ
3: ค
2: ือจ่ายค่าจ้างเนี่ยจ่ายตามพื้นที่ที่ประกาศไม่ต้องไม่ต่ำกว่านั้นแล้วก็การจ่าย OT ก็ 1.25 เท่า 2. เนี่ยนะครับ2เท่ากว่าเนี่ยนะครับ 2.5 เท่า
3: ครับ
2: ก็ต้องจ่ายกันตามนี้ครับส่วนถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องในข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับก็สามารถไปร้องเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นนอกจากอาชีพพนักงานสาขาพนักทุกอาชีพแหละครับ
3: ครับ
2: มี2ทางให้ไปหนึ่งไปร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัด
3: แรงงานจังหวัด
2: นะครับทางที่สองนะครับไปร้องเรียนที่ศาลแรงงานนะไปจะไปได้2ทางกฎถ้าพูดไปแล้วก็การร้องเรียนที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดก็ดีเขาก็จะเรียกฝ่ายนายจ้างมาพูดคุยนะครับ
3: ครับ
2: เอาเป็นว่าการพูดคุยกันอะไรต่างๆส่วนใหญ่แล้วกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าลูกจ้างถูกนะครับดังนั้นต่อให้ลูกจ้างเหมือนจะผิดนิดหน่อยถ้าคุยกันได้ก็อยากให้นายจ้างเนี่ยลดราวาสอบเพราะว่าก็เคยทำด้วยกันมาประกอบกิจการมาเป็น10ปีลูกจ้างก็ทำให้คุณร่ำรวยมาพอสมควรแล้วนะเขาทำอะไรไม่ดีไปก็ลดราวาสอบหรือให้อภัยเขาได้ไหมและอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่นายจ้างมีหน้าที่มากกว่านะครับก็อยู่ที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานถ้าตกลงกันได้น
3: ะ
2: แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่พอใจตรงจุดนี้ก็จะไปร้องต่อที่ศาลแรงงานก็ได้อีกนะครับเพราะว่าไม่พอใจแต่ถ้าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะจะไปทางสำนักงานคุ้มครองแรงงานระหว่างนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแล้วจะไปที่ศาลอันนี้ไม่ได้นะครับต้องรอให้เสร็จที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานก่อนแต่บางคนบอกไม่รอสำนักงานคุ้มครองแรงงานก็ไม่เอาไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจสนิทกับนายจ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้
2: นายจ้างเอากระเช้ามาให้บ่อยๆนะครับก็ไปร้องที่ศาลแรงงานได้เขาก็มีนิติกรเขียนคำร้องที่ศาลแรงงานให้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวสำนักงานคุ้มครองแรงงานเลยศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาไปครับก็เป็นสองช่องทาง
3: เมื่อกี้มีอาจารย์พูดถึงอย่างนึงก็คือว่าบางครั้งด้วยทั้งลูกจ้างนายจ้างก็ทำงานด้วยกันมานานพอมีกฎกระทรวงแบบนี้ออกมาแล้วบางครั้งลูกจ้างเองก็ไม่กล้าที่จะเรียกไม่กล้าที่จะไปเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองทั้งที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่นะครับและหรือบางกรณีอย่างกรณีเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้เลยคุณลุงท่านนี้บอกว่าถ้าผมไปฟ้องเขาบอกว่าจะไล่ผมออกจากงาน
2: ครับก็ต้องดูไงคือมันหนึ่งกฎหมายเขียนเพื่อคุ้มครองเราแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเราต้องดูว่าระหว่างนายจ้างกับเราบอกลิงก์กับฟันเนี่ยเช่นมันอยู่กันได้ไหมนายจ้างก็ไม่ได้ร่ำรวยหรือบริษัทก็จะเจ๊งอยู่แล้วนะแล้วก็การถ้าว่านายจ้างที่เป็นเจ้าของบริษัทแล้วรักษาความปลอดภัยเนี่ยถามว่าทำไมล่ะครับ
3: ครับ
2: เช่นอ่ะสมมติว่าวันนี้เรามาออกที่นี่นะฮะรายการ ABT มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
3: ครับ
2: ไม่มา หรือมาแล้วไม่โบกรถหรือมาแล้วนั่งหลับเกิดเจอผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เขาไล่ออกทั้งบริษัทใช่ไหมครับถามว่าผลเสียตรงนี้มันเกิดจากลูกจ้างหรือนายจ้างมันก็เกิดจากลูกจ้างเห็นไหมลิ้นกับฟันกระทบกันลูกจ้างแค่รายเดียวทำงานงอกเขาให้ออกทั้งบริษัทไม่ให้รับงานที่นี่แล้ว มีพนักงานรอพออยู่30คนทำไงล่ะตอนนี
3: ้
2: นะว่ากินแกบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีตังค์จ่ายใช่ไหมพอไม่มีตังค์จ่ายปุ๊บก็จะอยู่กันไหมล่ะดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันผมว่าพูดแบบให้ลูกจ้างเข้าใจผมเนี่ยเข้าใจยากเพราะผมก็อยู่ฝั่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างด้วยนะครับทั้งกฎหมายทีนี้ว่ามันลูกจ้างก็จะมองแต่ว่าฉันได้เงินเท่านี้นะต้องได้เต็มตามนี้นะถ้าไม่ได้เต็มตามนี้ลูกจ้างไม่ได้รับความเสี่ยงพอบริษัทเจ๊งลูกจ้างก็ลาออกแล้วไปสมัครบริษัทใหม
3: ่
2: ยังมีงานทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่เจ้าของกิจการเจ๊งไปแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องคนเรื่องหน้าที่เรื่องอะไรต่างบอกโอ้มันไม่รู้บอกไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกันนะครับมันก็เป็นเช่นนี้ครับผม
3: คือต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
2: นายจ้างเคี่ยวนายจ้างโหดร้าย
3: ครับ
2: บางทีมันก็เกิดจากบางครั้งนายจ้างมาพูดแล้วเหมือนเข้าข้างนายจ้างแล้วคือบางครั้งนายจ้างเคยใจดีไงปล่อยปะละเลยปล่อยปะละเลยแล้วก็นั่นนะฮะเกือบเจ๊งเกือบล้มละลายก็ต่อไปชีวิตฉันต้องเคี่ยวคนอื่นละบทเรียนมันสอนส่วนลูกจ้างก็เหมือนกันแหละบางทีก็อาจจะไม่รักษาเขาเรียกว่าถ้าไม่ค่อยรักษาสิทธิ์ใช่ไหมฮะพอถูกเอาเปรียบถูกอะไรมาขึ้นศาลแรงงานเป็นขึ้นสำนักงานคุ้มครองแรงงานเนี่ยอย่างที่เราแนะนำให้ไปร้องต่อไปรักษาสิทธิ์เป็นละ
3: ครับถ้าต้องการที่จะถึงลงถึงศาลเลยก็จำเป็นนะฮะเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองแต่ยังไงก็ตามให้พิจารณาสภาพการของบริษัทตัวเองก่อนสภาพการของนายจ้างก่อนว่าเอ้ยเขาไหวไหมที่จะจ่ายเงินจำนวนนี้หรือเปล่าหรืออาจจะตกลงถ้ากรณีนี้ตกลงกันเองได้ไหมครับอ่ะสมมติได้ให้ขึ้น 1.5 หรือ 2.5 เนี่ยอ่ะผมลดให้แล้วกันเห็นว่าเอ้ยเฮียจ้างผมมานานแล้วแล้วก็สภาพบริษัทไม่ค่อยดีพบผมเหลือ1.2
2: ครับ
3: 1.2 เท่า
2: อันนี้ได้เลยครับเป็นข้อตกลงการจะเป็นมีประนอมกันนะครับไกล่เกลี่ยกันเพื่อให้จำนวนเงินเท่าใดเนี่ยอันนี้ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะบางข้อตกลงถ้าเป็นกฎหมายประเภทอื่นอาจจะเรื่องเหมือนเราไปแทงเขาตายไปยิงเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ไปตกลงกันแต่ถ้ากรณีเนี้ยเป็นเรื่องค่าจ้างนะครับแล้วก็แต่ว่านายจ้างยังเป็นคนกำหนดแล้วก็หักเงินเองอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับมันเกิดกรณีที่ลูกจ้างยินยอมนะครับแล้วก็เป็นไอ้ยินยอมแบบนี้มันไม่ใช่ยินยอมตอนสมัครงานนะครับไอ้ยินยอมตอนสมัครงานคือมันกลัวไม่ได้งานม
3: ัน
2: ก็เลยเซ็นยินยอมนะ
3: ครับ
2: แต่นี่เป็นการยินยอมกรณีไก่เกียร์มันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วแล้วขอเอาเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าไม่เอาเท่านี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เอาซะเลย
3: จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรไหมจ๊ะ
2: ก็ต้องเป็นบันทึกครับถ้าเป็นที่ศาลแรงงานเขาจะทำบันทึกไว้สองฝ่ายนะครับนะฮะแล้วบันทึกนั้นก็สามารถถ้าตกไม่จ่ายตามนั้นมันก็เอาไปบังคับทางแพ่งได้ต
3: ่ออ๋อถ้าอย่างกรณีที่ผมเรียนอาจารย์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าตกลงกันเองอยู่ในบริษัทกันเองแล้วผมลดให้อย่างเงี้ยมันก็จำเป็นต้องตามเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยไหมเหมือนก่อนเห็นใจในจ้างอ่ะลูกจ้างเห็นใจในจ้างอย่างเงี้ย
2: คือตามหลักการเนี่ยมันควรจะมีหนังสือก็คือลายลักษณ์อักษรแต่ในความปฏิบัติเกิดมันรักกันมากเกินไปนะครับแล้วก็เอาแค่เดี๋ยวจ่ายมาก็จบอันนั้นมันก็ได้ทั้งหมดแหละครับแต่มันเป็นความถ้ามันไม่มีเหตุต่อมันก็ดีแต่ถ้ามีเหตุต่อปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าคุยกันอย่างไรล่ะใช่ไหมครับดังนั้นทุกอย่างเมื่อคุยกันปุ๊บเนี่ยมันจึงต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออันนี้จะพูดโยงไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะกฎหมายหลายๆฉบับเนี่ยอย่างเช่นสัญญาจ้างแรงงานเลย

0: ครับ
1: ตอนนี้จะแบะแล้วเพราะมันไม่มีเอกสารนะครับงั้นทุกอย่างเมื่อต้องมีเอกสารมันก็ชัดเจนครับ
0: สัญญาใจก็อีกแบบหนึ่งนะครับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่หรืออาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับฟังแล้วคงจะเข้าใจมากขึ้นเอาเป็นว่าหลักของกฎกระทรวงใหม่ที่มีการประกาศก็คือเห็นใจเจ้าหน้าที่เราปภ.มากขึ้นทำงานในวันธรรมดานะครับถ้าเกินจาก8ชั่วโมงคุณได้ OT 1.25 นะฮะถ้าเผื่อว่าเป็นวันหยุดคุณทำงานเกิน8ชั่วโมง
1: ค
0: ุณได้ OT 2.5 เท่านะนี่คือสาระสำคัญของที่
1: นี่ติดเบรกเที่ยงติดเบรกเรื่องอะไร
0: เดี๋ยวจะเป็นเบรกเลย
1: เดี๋ยวค่อยมาคุยในช่วงต่อไป
0: ได้ครับ
1: เรื่องค่าจ้างนี
0: ่ครับโอเคครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจอ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
8: ้พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวัจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสวดีพระบารมีเจอจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: แล้วครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับทาง FM 92.5 MHz AM 891

0: โลเทอร์สนะครับแล้วก็ทราบว่ามีอีกหลายๆจังหวัดนะครับที่เชื่อมต่อสัญญาณของรายการเรานะครับทั่วประเทศเลยนะครับภาคใต้ก็มีอีสานก็มีเหนือก็มีนอกเหนือจากสองคลื่นนี้ฟังได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ยิ่งท่านชมผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะนี้นะครับเห็นแล้วมีหลายท่านคอมเมนต์มาส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นแอดมินนะไม่สามารถที่เข้าไปดูข้อความได้ทั้งหมดนะต้องขอขอบพระคุณมากหลายๆคนที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายด้วยทั้งผมทั้งอาจารย์ชัพพลด้วยนะครับมีคุณรจนาครับมีคุณนิคมคุณดาวอรุณกมลคุณจีวันกันตานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ฟังรายการหรือผู้ที่มีปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับมีความต่างๆที่อยากจะปรึกษานะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับ02-276-9717 02-276-9721 นะครับใช้2หมายเลขนี้โทรเข้ามานะครับสอบถามฝากคำถามได้หรือจะคอมเมนต์เข้ามาใต้ไลฟ์ของเราในขณะนี้ได้นะครับทาง Facebook Live เลยนะครับอาจารย์ครับเรื่อง OT ของรปภ.ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เข้าใจกันแล้ว
0: นะฮะหรือว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะฮะสอบถามมาได้เลยอ่ะตอนนี้มี1คำถามจากทางบ้านนะครับโทรศัพท์มาสอบมาแจ้งไว้กับน้องทีมงานหลังไมค์ของเราบอกว่ามีหนังสือทวงหนี้จากบริษัทแห่งหนึ่งที่ซื้อหนี้จากธนาคารเดิมนะครับแล้วก็ให้เราไปจ่ายหนี้ 400,000 กว่าบาทแจ้งว่าให้เราไปจ่ายเพื่อทำส่วนลดถ้าไม่จ่ายจะให้ขึ้นศาลเพื่อให้ศาลตัดสินเราควรจะติดต่อบริษัทหรือจะไปฟังศาลตัดสินดีกรณีนี้มัน
1: ครับกรณีนี้เนี่ยนะครับต้องอ่านพอดีในข้อมูลเนี่ยที่ถามมาเนี่ยนี่ค่าอะไรนี่บัตรเครดิตนี่กู้ยืมนี่สินเชื่อนะครับนี่เช่าซื้ออะไรต่างๆทีนี้มันก็ต้องเริ่มต้นก่อนแหละว่าเราอ่ะผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามนัดตามงวดนะครับจนกระทั่งเขาติดตามทวงถามแล้วก็มีการฟ้องร้องต่อศาลนะครับเราก็ถ้ามีการฟ้องร้องต่อศาลนะครับทีนี้ว่ามีหนังสือทวงหนี้มาเนี่ยเหมือนเป็นการซื้อหนี้มาจากธนาคารก็มีทั้งธนาคารเขาบางทีเขาขี้เกียจบริหารจัดการหนี้ของตัวเองนะครับเขาใช้วิธีการซื้อหนี้บ้างสวมสิทธิ์บ้างนะครับในการที่เรียกเป็นหนี้ที่มีคำพิพากษาแล้วนะครับถ้าเป็นการสวมสิทธิ์แต่ถ้าเป็นหนี้ที่ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องเลยก็อาจจะมีการซื้อหนี้กับธนาคารเข้ามานะครับแล้วก็มีหนังสือทวงถามส่วนบริษัทที่ประกอบการตรงเนี้ยก็ต้องไปจดทะเบียนตามพรบ.การทวงถามหนี้ด้วยปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะครับก็ลองตรวจดูแล้วกันนะครับว่าการทวงถามหนี้เราเป็นลูกหนี้นะผู้ถามเนี่ยที่ถามมาเนี่ยนะฮะเราเป็นลูกหนี้ถ้าถูกตัวแล้วก็ไม่ได้ไปทวงหนี้ไม่ได้จดหมายไปที่ทำงานในเวลาทำงานหรืออะไรต่างๆนะครับดูรายละเอียดนิดนึงไม่ได้เป็นการข่มขู่ทีนี้ว่ายอดหนี้ตรงที่ว่าเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีส่วนที่เป็นเงินต้นแล้วก็ส่วนที่มันเป็นดอกเบี้ยหรือค่าปรับไหมนะครับที่ว่า 400,000 กว่าเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนของเงินต้นในฐานะทนายความเราก็คงจะไปแนะนำในรายการบอกว่าให้ลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้มันก็คงจะเป็นการส่งเสริมนะครับให้เกิดหนี้เสียในประเทศนะครับดังนั้นเราก็ต้องพูดให้เป็นกลางๆนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ให้นายจ้างเขารู้สึกว่าเขาก็ได้รับความเป็นธรรมเพราะความเป็นธรรมต้องมีทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นตัวเงินต้นเขาก็ควรจะได้คืนนายจ้างนะครับ
0: คือไอ้ประมาณ 400,000 กว่าบาทเนี่ยต้องแยกว่าเงินต้นเท่าไหร่หรือค่า
1: ร่อนประแกง
0: รับเท่าไหร่อะไรยังไง
1: นะครับดังนั้นในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยหรือส่วนที่เป็นค่าปรับผมมองว่าน่าจะเจรจาไกล่เกลี่ยหรือคือลดยอดกันได้นะครับเพราะว่าการที่บริษัทซื้อทวงหนี้มาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมูลค่า 100% หรอกครับหนี้100บาทเขาจะซื้อแค่ 50%
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นนี่แต่ว่าการทำธุรกิจก็ต้องมีตอบแทนมีกำไรเพราะว่าเขาก็มีพนักงานมีบุคลากรมีค่าใช้จ่ายนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็ลองเจรจาดูนะครับแต่ทีว่าการเจรจาเนี่ยถ้าเกิดมีความกังวลใจไม่มั่นใจว่ามันจะยุติไหมอะไรเงี้ยมากกว่านะครับผมมองว่าถ้าเก่งก็ต้องลองดูว่ายอดมาเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะฟ้องศาลเมื่อไหร่แล้วก็ต้องดูเรื่องอายุความด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนี่แต่ละนี่เนี่ยบัตรเครดิตแค่2ปีนะครับทั่วไปก่อนนะเช่าซื้อนะครับหรือว่านี่กู้ยืมดังนั้นเนี่ยถ้าขาดอายุความแล้วมันก็เป็นสิทธิของลูกหนี้นะครับที่ว่าเขาเรียกว่าฟ้องร้องไม่ได
0: ้
1: ก็ฟ้องร้องได้แหละแต่ก็ต้องมีข้อต่อสู้เรื่องอายุความจะยกขึ้นต่อสู้มาศาลก็ต้องยกฟ้องนะครับดังนั้นก็ดูตรงนั้นก็เผื่อโชคดีนะครับ
0: ครับดังนั้นกรณีนี้ควรจะติดต่อบริษัทหรือจะ ไปที่ศาลเลย
1: เราผมว่าลองไก่คุยกันเราไม่เสียหายเลยครับนะถ้าเราคุยกันที่ทางตัวบริษัทเขาก่อนที่จะไปศาลเพื่อได้แนวทางถ้าแนวทางนั้นไม่ถูกใจเราค่อยไปศาลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแนวทางมันถูกใจแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปศาลแต่แนวทางที่ถูกใจเนี่ยเราจะมาบันทึกทำเป็นหลักฐานอย่างไรใช่ไหมครับว่าเราคงไม่มาถูกฟ้องร้องซ้ำนะใช่ไหมครับหรือว่าธนาคารต้องขายหนี้ให้ใครไปเดี๋ยวเกิดขายหนี้ให้บริษัท A บริษัท B แล้วตกลงบริษัท A ก็มาทวงบริษัท B ก็มาทวงก็ต้องมีหลักฐานไว้ให้ชัดใช่ไหมครับแล้วก็ทำบันทึกกันไว้ให้ชัดแล้วเงินพอจะได้จ่ายไปเป็นอย่างเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็เกิดมีการฟ้องร้องกันในอนาคตที่ไม่รู้มันเขาไม่ได้เกิดขึ้นนี่ผมพูดเพื่อความกังวลไว้นะครับแต่สิ่งที่บอกว่าทำไมคุยในชั้นนี้เราก็คุยกับบริษัทได้อ้าวก็เกิดมันยอดได้ต่ำกว่าก็ไม่ต้องเสียเวลาถูกไหมครับแล้วก็ความสบายใจเขาถามว่าอ้าวแล้วเราไปศาลเราจะฟ้องเมื่อไหร่ตอบไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะฟ้องเมื่อไหร่ครับคุณก็นอนไม่สบายใจไปเรื่อยๆเกิดคุณเป็นคนขี้กังวล
0: เครียด
1: แต่บางคนไม่ขี้กังวลบอกเอาเลยครับไปศาลนะครับผมอยากฟ้องก็ฟ้องไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้องผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วถูกไหมล่ะ
0: คือถ้าอยากรู้ความจริงผมว่าเอ้าไปเถอะติดต่อบริษัทเลยว่าเขาต้องการยังไงอะไรยังไงแล้วเราต่อรองกันได
1: ้
0: นะคือสิทธิ์ของลูกหนี้เองมันก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ได้ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ลูกหนี้มีสิทธิ์ยังไงบ้าง
1: ก็ต้องรักษาสิทธิตามพรบทวงถามหนี้นี่แหละครับนะครับแล้วก็สิทธิของลูกหนี้ที่จะต้องโต้แย้งเรื่องอย่างเช่นบอกว่าถ้าขาดอายุความเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นการโกงหรือว่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกับเจ้าหนี้อย่างที่บอกมีหนี้ก็ต้องรับผิดชอบเพียงแต่ว่าข้อที่มันเป็นกฎหมายเขียนไว้นะครับว่าถ้าหนี้ขาดอายุความแล้วเนี่ยก็ถือว่าถ้าขึ้นศาลก็ถูกยกฟ้องนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ให้ไว้เราก็รักษาสิทธิไว
0: ้
1: ครับผม
0: ครับลองติดต่อดูนะครับทางที่อาจารย์ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถ้าแหมฉันจะไปสุดท้ายที่ศาลเลยอันนี้ก็วัดดวงกันอีกทีนึงนะฮะวัดดวงแต่จริงๆผมอยากให้ไปติดต่อก่อนนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้เงิน 400,000 กว่าบาทเนี่ย
1: มันควรจะไม่ไปศาลนะดิครับพอที่ถามปรึกษาผมมาเนี่ยนอกรายการด้วยหลายเรื่องที่เจอคือ4ยอดหนี้ 400,000 ล้าน2ล้าน3ล้านคือไม่ได้ไปศาลคิดว่าไม่มีอะไรแล้วบางทีก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ย้ายบ้านแล้วนะครับก็ไม่รู้อ่ะคิดว่ามีอะไรขี้เกียจจ้างทนาย
0: หมายศาลไปถึงบ้าน
1: ก็สุดท้ายศาลก็พิพากษาฝ่ายเดียวใช่ป่ะพอศาลพิพากษาฝ่ายเดียวแล้วตอนนี้เจ้าหนี้เค้าก็มาตั้งเรื่องยึดทรัพย์บังคับพอดีพอดีเค้ามาเจอทรัพย์สินเราไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถยนต์เค้ายึดตอนนี้แหละเต้นผางแล้ว
0: ครับครับครับ
1: แล้วเจ้าหนี้จะมาเจรจากับเจ้าหนี้ได้ไหมได้แต่เจ้าหนี้บอกว่าตอนนี้ลูกไก่อยู่ในกำมือฉันมียึดทรัพย์เธอแล้วอ
0: ่
1: ะถ้าไม่ได้เงินก้อนจ่ายทั้งหมดมาขอผ่อนชำระเนี่ยเงื่อนไขตรงนี้มันเริ่มต่อรองลำบากแล้วใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าไปคุยก่อนที่เขาจะฟ้องก่อนที่อะไรเนี่ยถ้ามันฟังแล้วเชื่อถือได้เนี่ยแล้วก็ยอดหนี้น้อยเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเจ้าหนี้ก็ยังไม่ได้ฟ้องร้องเขาคำนวณสาระตาแล้วค่อยจะลดให้เยอะหน่อยนะครับ
0: จริงจริงจริงนะครับผมเคย
1: ถ้าเจ้าหนี้คิดแบบผมนะ
0: มีความจริงประสบการณ์อย่างของเพื่อนผมในการบัตรเครดิตธนาคารก็ลดให้หลายหมื่นเลยนะฮะเอาเป็นว่าคุณจ่ายดอกเบี้ยมานานแล้วเขาดูระยะเวลาที่เราจ่ายนานแล้วหลายปีแล้วแต่ยังเหลือยอดคงค้างอยู่เยอะเขาลดให
1: ้
0: ก็หลายหมื่นนะก็สุดท้ายก็ตกลงกันได
1: ้
0: เนี่ยกรณีเหมือนที่อาจารย์แนะนำเลยให้ไปรู้ข้อที่จริงก่อนบางทีเราเห็นแค่ตัว
1: เ
0: ลขเราเห็นแค่ตัวเลขก้อนใหญ่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีค่าอะไรบ้าง
1: ไปเขาไม่ได้จับเราเข้าคุกคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญา
0: ไม่ใช่จับคุณแล้วคุณต้องจ่ายนะไม่ใช่อย่างนั้นเออพูดคุยก่อนนะต้องเรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รายการเราจะจบเร็วหน่อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวในช่วงเวลาสักประมาณ17นาฬิกาก่อน17นาฬิกาเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยเดี๋ยวทางสวทของเรานะครับตรง FM 90.5 แล้วก็ AM 819 891 kHz เนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังสามารถที่จะส่งคำถามมาได้อยู่นะเหลือเวลาประมาณเนี่ยฮะไม่เกิน5นาทีเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้ผมมีอีกหนึ่งคำถามนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เพื่อนผมเคยสอบถามมาเขากล้ากลัวโอ้ยไม่กล้าที่จะออกหน้าใหม่
1: ส่วนใหญ่คนถามผมนี่จะไม่บอกเรื่องของตัวเอง
0: บอกไม่กล้าออกหน้าใหม่เพื่อนทั้งหมดอ่ะมีพี่น้องกันนะครับคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องกันประมาณ5คน
1: ครับ
0: ที่ดินเป็นที่ดินผืนเดียวซึ่งคุณปู่คุณย่า
1: ครับ
0: เป็นเจ้าของที่ไว้ตอนนี้คุณปู่คุณย่าเสียแล้ว
1: ครับ
0: แต่ยังไม่มีใครจัดการเลยว่าจะแบ่งสรรที่ดินยังไงที่ดินเนี้ยสมมุติว่ามีประมาณ5ไร่ กับพี่น้อง5คนอย่างนี้ควรจะทำยังไงต่อไป
1: คือที่ดินเนี่ยนะครับสองทางเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกทั้งหมด5คนนะ
0: ครับ
1: จาก5คนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วกันนะตีว่างั้นทั้ง5คนเนี่ยมี2ทางครับทางที่1เนี่ยไปพบเจ้าพนักงานที่ดินนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไปให้สัตยาบันไปลงต่างๆแต่เจ้าพนักงานที่ดินต้องยินยอมนะเพราะว่าถ้าโอนที่ดินกันแบบนี้คือเราก็แบ่งการครอบครองก็ได้ว่าใครจะเอาตรงไหน5คน5ส่วนตามที่ว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ไปคุยกับที่ดินเพราะที่ดินเขาจะต้องสอบเราว่ามีพี่น้องอื่นอีกไหมไม่มีนะลงยืนยันเขาอาจจะให้เราเนี่ยโอนที่ดินมรดกโดยไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลนะครับแต่ว่าวิธีการนี้ส่วนใหญ่เจ้าพนักงานที่ดินเขาไม่ค่อยทำกันน
0: ะ
1: ครับผมเพราะว่าเขาก็เซฟตี้ตัวเองไว
0: ้
1: นะครับแต่ว่าเป็นอำนาจที่เขาทำได้แหละตามกฎหมายระเบียบที่ยังมีอยู
0: ่
1: นะครับแต่กรณีที่นั่นกรณีที่สองคือเราก็ต้องไปร้องศาลกรณีที่มาที่ดินเนี่ยเฉพาะเรื่องที่ดินนะของมรดกแต่ถ้ามรดกกรณีอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานที่ดินก็ต้องไปร้องศาลหมดนะครับแต่กรณีที่ดินเนี่ยโอเคถ้าเราไม่ใช้ทางช่องทางมาพบเจ้าพนักงานที่ดินเราก็ไปยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะครับในการร้องขอต่อศาลผู้แต่งตั้งจัดการมรดกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอ้างเนี่ยมันก็มีเหตุสืบเนื่องอย่างที่ผมบอกคือว่าเนื่องจากข้าพเจ้านะเป็นทายาทเราจะแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกผู้จ
0: ั
1: ดการมรดกจะมีกี่คนคนเดียวนะครับข้าพเจ้าเป็นบุตรทั้งหมดนะห้าคนก็ได้ทำยินยอมอะไรกันแบบนี
0: ้
1: แบ่งที่ดินกันแบบนี
0: ้
1: มีเหตุขัดข้องเนื่องจากไปโอนที่ที่ดินแล้วที่ดินไม่ยอมโอนให้เขาเรียกว่ามีเหตุขัดข้องการมาศาลไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วมาศาลได
0: ้
1: การมาศาลต้องมีเหตุขัดข้องนะครับ
0: ไม่ใช่อยากจะเดินเข้าไปหาเลยไม่ได้เลย
1: ว่ามีเหตุข้องตรงนี้เนี่ยนะครับยิ่งขอยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเนี่ยนั่นคือประมาณการจัดการมรดกแบบฝ่ายเดียวแบบไม่มีผู้คัดค้านโอ้ถ้าผู้คัดค้านนี่ก็ดราม่าเป็นซีรีส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่เนี่ยมันถ้ามันเป็นเรื่องคัดค้านขึ้นมาแล้วพี่น้อง5คนทะเลาะกันนะที่ถนนตรงอยู่หน้าถนนฉันอยากได้ตรงนี
0: ้
1: อีกคนนึงอยู่ด้านหลังมันไม่ได้ถนนมันติดตอนนี้มันก็เริ่มเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก่อนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมแบ่งแยกสัดส่วนให้ชัดเจนก็มีปัญหาเยอะครับ
0: นี่ฮะมันจะมีปัญหาตรงนี้นี่แหละที่เหลือพี่น้องเองก็อาจจะไม่ถูกกันหรือบางคนมีการทำบ้านอยู่ในที่ดินนั้นแล้วนะแต่ละคนก็มีพื้นที่แตกต่างกันดังเนี้ยตรงเนี้ยเอ๊ะมันจะตกลงกันยังไงได
1: ้ตอนเป็นพี่น้องกันเนี่ยตอนยังไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวไม่มีบุคคลที่สามมันไม่เป็นไรหรอกครับส่วนใหญ่ปัญหามันน้อยนะครับภาระหน้าที่มันไม่มีความรับผิดชอบไม่มีเพราะต่อมามีลูกมีภรรยาต้องมีภรรยาก่อนแล้วค่อยมีลูกนะครับมีสามีเนี่ยมันก็ต่างคนมีภาระหน้าที่แล้วก็มันรู้สึกอ่ะมันมองครอบครัวมาก่อน
0: ครับผม
1: มันก็ต้องเริ่มเก็บไว้ให้ครอบครัวนะครับก็พี่น้องก็จะขัดกันตรงนี้แหละครับ
0: ดังนั้นก็นี่แหละครับทำเรื่องนะครับที่ดินแล้วก็ตั้งผู้จัด
1: การมรดกแล้วตั้งผู้จัดการมรดกก็ถ้าเป็นคดีฝ่ายเดียวเราไม่มีอะไรนะครับก็ไปที่สภาทนายความได้นะครับ ไปที่ทนายความอาสานะครับของสภาทนายความก็อยู่ที่ศาลทุกศาลนะครับแล้วก็อยู่ที่โรงพักบางโรงพักด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายร้อยโรงพักแล้วนะครับที่มีอยู่ก็ไปขอคำปรึกษานะครับส่วนที่ศาลเนี่ยก็ไปยื่นคำร้องขอตั้งขอให้ช่วยทำคดีช่วยเหลือให้หรือหน่วยงานอื่นก็มีนะฮะหลายหน่วยงานนะเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือในส่วนของร้องตั้งมีกรรมระดกนะครับผมแต่แนะนำว่าถ้ายากทั้งตรงนี้เขาต่อสู้นะ
0: ครับ
1: จ้างทนายเถอะครับ
0: ง่ายดี
1: ครับครับใช
0: ่ชัดเจนชัดเจนมันมีปัญหาแน่ๆเอาละครับก็ตอนนี้น่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วทางผมเองนะฮะตะวันเขียววิจิตรและท่านอาจารย์ชัปรพลนะครับทั้งสองท่านก็เดี๋ยวเราคงจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนอันเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งทาง FM 92.5แล้วก็ AM 891 819กิโลเฮิรตซ์ก็จะทำการถ่ายทอดเสียงด้วยเราทั้งสองคนลาไปก่อนคร
1: ับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจสารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมาภายในบริเวณพระปราพิธีลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ภายในพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชวังได้กำหนดจัดในวันนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมและการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับและในกิจกรรมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์จะได้เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเวลา17นาฬิกาเมื่อผู้แทนพระองค์ได้มาถึงพุทธมณฑลแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนพิศนานันทกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์ท่านรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์ผู้ประพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ในนางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพระพาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาพระป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าและถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระพาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่เลือกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนลงไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการ ในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนองค์ในวันนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวชได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: ผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์ประเทศนำผู้แทนพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พระดอนปิศาจนัทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลโทตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่าขชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนพระองค์และได้เชิญผู้แทนพระองค์นะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพราพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรมราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรมราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชุปธรรมและนักเกียรติจากหุ่นในร้อยตำรวจเพื่อสามพานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีก็จะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วยครับซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
0: ท่านรองครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์และกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระนารายณ์แล้วก็จะได้นั่งเก้าอี้เจ้าที่กรมการศาสนาจะได้อารัธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

0: ทั้งสิบรูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย
1: วิทย์วิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
2: กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลได้กล่าวรายงานและกับเรียนเชิญผู้แทนโลกนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวทำถวายพระป่าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าในขณะนี
3: ้ตามป่าบ้างตามป่า ช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการทอดผ้าป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มนั่นเองครับ
4: อามาจังทีฆะตังกายะสุขายะ
1: ผู้แทนโลกนะครับในรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและได้พาดผ้าไตรระหว่างแขนประดมมือกล่าวคำชมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานราชบริพภคของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาผ้าป่าครับ

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมณีได้พิจารณาพระปานเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่ลานงานศพนะครับและผู้แทนพระองค์ก็ได้ขึ้นดังลานประทักษิณในชั้นบนสุดของลานประทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับเจ้าพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนพระองค์จะได้จุดขอไฟจากโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็ท่านจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะเป็นงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนลงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นจะเป็นงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนในเจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นพุทธินิยวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ขณะนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วพระอาจารย์พงศ์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกิเลสมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในหัตไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัวสุ

จะพิทักษ์สุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลพระเจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปมาเป็นบุญข้าขอประนุดน้อมศีลกล่าววังคมคุณสัมพุทธะการุยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเมธิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอฬารที่สุดพิเศษสุขใสอีกคำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินจะครองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสปุคคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระขวัญเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่ยันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ดาใจเป็นเนื้อนาบุญนันภัยสร้างแด่โลกัยและเกิดที่บุญภูนพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกระลับเลือดราหากพ่อนบหมู่พระสลาพกทรงคู่นาลูกคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไสจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสาบันนิปิริมวิสาวุตังทีเมฆารังบุญตาโกรตเสนมารังทานาที่ธรรมวิธินาตวามุเนนโทตันเตชะสาปาวตุเตชะสิทธิลิจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธพระวิสุทธิ์ทศาสดา

ลมพลผาหนผายุหาปานพระสมุทรทะนองมาหวังเพื่อผาจนวารามุนินทัสุสิงนราชาพระปราบพระหน

0: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งณขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะได้นำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2

ด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหากาลเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยกับเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาวรำหนึ่งต้นตระกาวรำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาส

0: ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมของชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิธีพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานครั้งที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าท่านที่ท่านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาอัปราพิธีประกอบพิธีประกอบเพลงจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาพรวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาพรวัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่พระอาจารย์ลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยจะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการตรวจน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยทำถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญ
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: อติเรกวัฏสสตังชีวตุ
1: ทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพะ

0: จากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทวสาชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแหวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: สำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณีย์สถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของพวงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับรวมถึงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษคงทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระธรรมศาสตร์และเป็นมีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงาน

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐการลิลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเท่านี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัศวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าส่งที่ของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสาร โดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM 2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2571ถึง2575โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่
1: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3ม.ต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3ม.ต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทที่มีสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
7: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
8: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นาทีเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่บกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวที Pride Stage กันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
0: ัฐ
9: ฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
11: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่คุยสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74 เซนติเมตรและเวลา 21:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48 เซนติเมตรและเวลา 14:44 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิษฐ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำ

ำนานคนกตัญญูนายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเมื่อดวงตาของชายผู้นั้นหายดีเป็นปกติแล้วกลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์คนนั้นนายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่าควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดีฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกันจึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลยประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้มันกลับไปตาบอดเหมือนเดิมสามีเห็นด้วยจึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้นได้ทำตามนั้นไม่นานนักดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากก็บอดสนิทบิดามารดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะเห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่าในวันก่อนๆบิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้แต่วันนี้กลับผิดเวลาสุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับเดินไปพลางตะโกนกู่ร้องเรียกหาเรื่อยไปท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับแต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตรายจึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั้นว่าลูกสามในที่นี้มีอันตรายลูกอย่าเข้ามาสุวรรณสามกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่จับไม้เท้าแล้วเดินออกมาสุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมาแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอดบิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่าขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนักจึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ตาทั้งสองก็บอดสุวรรณสามได้ยินเช่นนั้นก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้นสุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้จึงร้องไห้ครั้นแล้วก็กลับหัวเราะบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกร้องไห้แล้วกลับหัวเราะจึงถามถึงสาเหตุสุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้เพราะเสียใจว่าดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่จึงร้องไห้แต่ก็ดีใจว่าจะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยจึงหัวเราะสุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้วนำกลับมาอาสมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆทั้งในที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมที่บรรณศาลาและที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลาเก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ไหว้บิดามารดาก่อนแล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีตักน้ำดื่มมาจากนั้นก็จัดเตรียมผลไม้นานาชนิดไม้สีฟันและน้ำบ้วนปากไว้พร้อมครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้วตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือเมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขาต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ตกเย็นสุวรรณสามกลับมาถึงอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ต้มน้ำให้ร้อนแล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดานำกระเบื้องถ่านเพลิงมาให้บิดามารดาผิงเช็ดมือเช็ดเท้าบิดามารดาเมื่อบิดามารดานั่งแล้วให้บริโภคผลไม้ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้วเก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ด้วยความสุขใจตลอดมาถูกยิงด้วยธนูอาบยาพิษสมัยนั้นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าปิลยักษ์ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีแคว้นกาสีพระองค์ติดใจในรสเนื้อกวางจึงมอบราชสมบัติให้พระชนนีว่าราชการแผ่นดินจัดเตรียมอาวุธสำหรับล่าเนื้อมุ่งหน้าสู่ป่าหิมวันเพียงพระองค์เดียวทรงฆ่ากวางเสวยเนื้อแล้วเสด็จไปจนถึงแม่น้ำมิคสัมมาตานาทีเสด็จย้อนขึ้นไปตามสายน้ำที่ไหลลงมาจนถึงท่าที่สุวรรณสามลงตักน้ำทอดพระเนตรเห็นรอยเท้ากวางมากมายในบริเวณท่าน้ำนั้นจึงทำซุ้มด้วยกิ่งไม้สดประทับนั่งดักยิงกวางอยู่ในซุ้มนั้นวันนั้น

0: สุวรรณสามเก็บผลไม้มาในเวลาเย็นจัดเก็บไว้ในอาสมแล้วจึงกราบลาบิดามารดาไปตักน้ำเดินถือหม้อน้ำไปตามทางที่เคยเดินมีฝูงกวางแวดล้อมไปเป็นจำนวนมากสุวรรณสามให้กวางสองตัวเดินเคียงคู่กันวางหม้อน้ำดื่มบนหลังกวางทั้งสองใช้มือประคองเดินไปท่าน้ำด้วยความร่าเริงสนุกสนานเล่นหัวกับฝูงสัตว์ป่าเหมือนเพื่อนเล่นฝ่ายพระราชาประทับแอบอยู่ในซุ้มทอดพระเนตรเห็นสุวรรณสามแวดล้อมด้วยฝูงกวางเดินมาทรงคิดว่าพระองค์ท่องเที่ยวไปในป่าหิมวันจนมาถึงที่นี่ยังไม่เคยเห็นมนุษย์สักคนเดียวชายหนุ่มผู้นี้จะเป็นเทวดาหรือนาคก็ไม่อาจทราบได้ถ้าพระองค์เข้าไปไต่ถามหากเป็นเทวดาก็จะเหาะหนีไปในอากาศหากเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปและพระองค์ก็ไม่สามารถจับได้พระองค์ไม่ได้เที่ยวอยู่ในป่าตลอดไปเมื่อกลับพระนครหากพระองค์ถูกหมู่อมาตย์ถามว่าขณะท่องเที่ยวอยู่ในป่าหิมวันได้เคยทอดพระเนตรเห็นอะไรแปลกๆบ้างท่านบอกว่าเคยเห็นสัตว์ประเภทนี้เขาก็จะย้อนถามว่าสัตว์ชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักเขาก็จะพากันหัวเราะเยาะจึงตกลงใจที่จะยิงชายหนุ่มผู้นี้ให้บาดเจ็บก่อนค่อยถามเรื่องราวทีหลังเมื่อฝูงกวางลงดื่มน้ำแล้วขึ้นก่อนสุวรรณสามจึงค่อยๆลงน้ำกิริยาอาการท่วงทีราวกับพระเถระผู้ได้รับการฝึกหัดจริยวัตรแล้วสุวรรณสามอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจึงขึ้นจากน้ำนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเอาหนังเสือพาดเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายเตรียมก้าวเท้าเดินกลับพระราชาทรงคิดว่ายิงเวลานี้แหละดีที่สุดจึงยกธนูอาบยาพิษขึ้นเล็งอย่างแผ่วเบาเมื่อได้เป้าหมายที่เหมาะพลันลูกธนูก็พุ่งออกจากคันแหวกอากาศไปด้วยความแรงและเร็วตรงเข้าเสียบทะลุสีข้างสุวรรณสามสุวรรณสามร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดฝูงกวางรู้ว่าสุวรรณสามถูกยิงตานก็ตกใจกลัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทางแม้สุวรรณสามจะถูกยิงแต่ก็ยังมีสติประคองหม้อน้ำไว้ตั้งสติมั่นแล้วค่อยๆวางหม้อน้ำลงคุ้ยเกลี่ยทรายให้เป็นร่องตั้งหม้อน้ำกำหนดทิศแล้วนอนบนพื้นทรายเนื้อละเอียดขาวดังแผ่นเงินหันศีรษะไปทางด้านที่บิดามารดาอยู่แม้จะเจ็บปวดเจียนขาดใจแต่ก็ตั้งสติกล่าวออกไปด้วยถ้อยคำอ่อนโยนว่าในป่าแห่งนี้เราไม่เคยสร้างเวรไว้กับใครแม้บุคคลผู้มีเวรกับบิดามารดาเราก็ไม่มีเช่นกันกล่าวได้แค่นี้ก็ฝืนความเจ็บปวดบ้วนเลือดทมออกจากปากแม้มองไม่เห็นพระราชาก็ถามออกไปว่าใครยิงเราซึ่งยังไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังแบกหม้อน้ำจึงไม่ทันได้แผ่เมตตาให้ท่านเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือแพทย์ยิงเราแล้วแต่กลับหลบอยู่ในพุ่มไม้เนื้อของเราก็กินไม่ได้หนังก็ไร้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงเข้าใจว่าควรยิงเราท่านเป็นใครเพื่อนเอ๋ยจงบอกเราเถิดยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวเสียเล่าพูดได้แค่นี้แล้วก็นิ่งกล้ำกลืนฝืนความเจ็บปวดแม้สุวรรณสามกล่าวเช่นนั้นพระราชาก็ทรงดำริว่าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือนาคก็ตามก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นเทวดาเป็นนาคหรือมนุษย์ถ้าเขาโกรธก็อาจทำอันตรายได้เมื่อบอกให้รู้ว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครที่ไม่กลัวชายผู้นี้แม้ถูกเรายิงล้มลงก็ไม่ด่าทอไม่ตัดพ้อกลับเรียกเราด้วยถ้อยคำที่ไพเราะจนจับจิตเราควรไปหาเขาว่าแล้วพระเจ้าปิลยักษ์จึงออกจากที่กำบังเสด็จไปประทับยืนใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากราชมณฑลเที่ยวล่ากวางเรามีความชำนาญในการยิงธนูเป็นที่เล่าลือปรากฏไปทั่วพื้นชมพูทวีปว่ามีฝีมือแม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกศรก็ไม่สามารถวิ่งหนีไปได้ถึง7 ก้าวครั้นพระราชาสรรเสริญความสามารถของพระองค์ดังนี้แล้วจึงถามสุวรรณสามว่าเธอเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครจงบอกชื่อพ่อชื่อแม่และโคตรของเธอให้เราทราบด้วยสุวรรณสามคิดว่าในป่าใหญ่ไร้มนุษย์เช่นนี้ถ้าบอกว่าเป็นเทวดานาคยักษ์กินนอนหรือเป็นกษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งพระราชาก็ต้องเชื่อแต่ควรบอกความจริงเท่านั้นจึงทูลว่าขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ข้าพระองค์เป็นบุตรฤาษีผู้เป็นบุตรของนายพรานญาติทั้งหลายเรียกข้าพระองค์ว่าสามวันนี้ข้าพระองค์ใกล้ตายนอนอยู่อย่างนี้เพราะถูกพระองค์ยิงเหมือนกวางถูกสอนพรานป่าขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจริงๆเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่าข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งขึ้นก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาคันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำควรวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความสุขให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคาย มื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสาม ดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะหินสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ที่หน้าธรรมาศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชโรภาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เพศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสโทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสุกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3 มิถุนายน 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1 มิถุนายน 2569เวลา8 นาฬิกาถึงวันที่5 มิถุนายน 2569เวลา8 นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1 ถึง 5 มิถุนายน 2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3 ถึง 4 มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันรัตนอมรคุณชัยอายุ63ปี กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากๆเลยค่ะ
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านเขามีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าป้าหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกและเป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้ค่ะ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามูลกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
6: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมบพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
5: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือเลิกดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
7: และวันนี้วันวิสาขบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันเขามีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรแบบนี้ของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทพรมารายงาน
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันโดนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15-16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤษออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรต์ LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชนิดตีสุวรรณเสนทำได้อีก1อันเดอร์พา70สกอร์รวม3อันเดอร์พา139 ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอาภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3โอเวอร์พาร์7ตีส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมขนาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรซแรกที่สนาม Motorland Aragon ประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวสาวจากฮารุดอชบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
11: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็คเวลา 10:30 นสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 นวันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 นและวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 นสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการปฐมพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ภูริพัฒน์สอนการรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพ ระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อประโมท
12: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปถึง3 ทุ่มโดยประมาณก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานมุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้วรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมพงศาวดารกินเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าชิดกกไส้หั่นมาอธิบายแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันจะเห็นได้ว่าสาระของชิดกกไส้หั่นนั้นหลายคนไม่เคยได้ฟังเรื่องเต็มๆมีแต่คนอ้างถึงว่าเป็นวรรณกรรมสำคัญที่ถือกันว่าเหมือนกับเป็นคู่มือของผู้ปกครองในสมัยก่อนที่นอกจากจะต้องอ่านสามก๊กแล้วเรื่องที่ต้องอ่านควบด้วยคือชิดกกไส้หั่นตรงนี้นี่แหละและท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าสาระในนี้มีจุดที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนให้เห็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นในบ้านในเมืองที่ผู้ปกครองต้องรู้จริงๆทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะฟังชิดกกไส้หั่นกันต่อเนื่องก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังให้ช่วยแนะนำรายการได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าไปค้นเรื่องแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฟังวรรณคดีในมุมใดหรือว่าเรื่องใดต่อเนื่องก็แนะนำกันมาได้หรือว่าอยากจะให้เสริมอะไรก็บอกได้ด้วยนะครับคือคงไม่ต้องให้จบเรื่องหรอกถามมาก็แล้วกันแนะนำมาก็แล้วกันแล้วถ้าจัดให้ได้เราจะจัดให้เลยนะครับในการที่จะแนะนำรายการมีอยู่2 ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรบอกกล่าวความรู้สึกให้คำแนะนำระหว่างกันและกันแต่การจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj 2ตัวหน้าตัดย่อมาจากสกุลบุญจับเนี่ยนะครับพิมพ์ b boy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wua ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องชิดกกไส้หั่นกันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นต้องบอกว่าช่อปลาออกนี่สะบักสะบอมมากทีเดียวนะครับพอเอียวบูเห็นพระเจ้าช่อปลาองก็มีความโกรธแค้นขับม้าเข้าไปจะรบกับพระเจ้าช่อปลาองพระเจ้าช่อปลาองก็ต้องบอกว่าเป็นเสือไม่สิ้นลายนะครับถลึงตาร้องตะหวาดเอียวบูเล่นเอาม้าของเอียวบูเนี่ยตกใจถอยหลังไปหลายก้าวทีเดียวเอียวบูเห็นท่าจะเสียทีก็เลยขับม้าห่างออกไปและขณะเมื่อพระเจ้าช่อปลาอ๋องรบฝ่ายอยู่ในกองทัพนั้นก็ว่องไวนักทหารหันอ๋องดูไม่ทันพระเจ้าช่อปลาอ๋องก็เรียกว่าฆ่าลิวจิ๋วเตาอุ้ยอ๋องสารทหารเอกของหันอ๋องตายไปขณะนั้น2 คนแล้วก็ทหารเลวก็หลายร้อยทั้งฝั่งทหารของพระเจ้าช่อปลาอ๋องนั้นก็เลยอยู่แค่2 คนเท่านั้นเองฝ่ายลีเซ็งเกียวบูเห็นทหารล้มตายก็โกรธจึงว่าว่าห่างอีน่ะมีทหารอยู่2 คนเท่านั้นก็ยังฆ่าทหารเราจะเป็นอันมากห่างอีนี้มีกำลังและก็มีฝีมือเหลือตัวนักเอลบูลีเซ้งว่าดังนั้นแล้วก็ขับม้ารำทวนเข้ารบกับพระยาชอปาองได้อีก10 เพลงเอลบูลีเซ้งทานกำลังของพระเจ้าชอปาองไม่ได้ครับก็ชักม้าถอยออกไป

และพระเจ้าชอปาองก็ไล่ฆ่าฟันทหารเอกตายลงอีก9คนทหารแล้วอีกประมาณสัก1,000เศษพาทหาร2คนที่เป็นยอดฝีมือแหกออกไปได้แล้วก็หนีลงไปที่ริมแม่น้ำโอกกังฝ่ายเต็งเตียงซึ่งเป็นชาวบ้านจอดเรืออยู่ที่ริมตลิ่งครั้นเห็นพระเจ้าชอปาองก็มีความสงสารจึงว่าแกพระเจ้าชอปาองบอกว่าเชิญไปองลงเรือข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ที่เมืองกังตังเถอะอันเมืองกังตังนั้นถึงดูเล็กกว่าจริงแต่แผ่นดินกว้างถึงพันโยชน์เห็นจะพอเป็นที่ตั้งมั่นตั้งตัวได้อันหนึ่งไต่องก็เป็นคนที่มีชื่อปรากฏอยู่แล้วถึงจะตั้งเกลี้ยกล่อมทักแก้วทหารใหม่ก็เห็นจะได้ทหารอีกเป็นอันมากดังนั้นอย่าช้าเลยเชิญลงเรือเถอะข้าพเจ้าจะข้ามไปส่งพระเจ้าชอบพระองค์พอได้ฟังเต็งเตียงว่าดังนั้นก็ทอดใจใหญ่จึงบอกว่าครั้งนี้เทพพยดาไม่เลี้ยงเราแล้วเราจะขืนข้ามไปยายเล่าแล้วประการหนึ่งเมื่อแรกที่เรามานั้นก็มีรีพลทักแกล้วทหารเป็นอันมากครั้นนี้เราก็เสียทีแค่ฮั่นองค์พาทหารทั้งปวงตายเสียสิ้นถ้าเราข้ามไปอยู่เมืองกังตังแม้นญาติพี่น้องของทหารที่ตายไปนั้นเขาจะเข้ามาไต่ถามถึงญาติพี่น้องของเขาเราจะเอาหน้าที่ไหนไปดูเขาได้ซึ่งท่านจะให้เราไปเป็นเจ้าอยู่อีกถึงจะไม่มีผู้ใดว่ากล่าวติเตียนเราเราก็มีความอดสูดักจะสู้ตายสิในท่ามกลางศึกมาอยู่เป็นคนสืบไปแล้วเต็งเตียงพอได้ฟังพระเจ้าชอเปาอองว่าดังนั้นก็เลยบอกว่าซึ่งไต่องจะมีความวิตกด้วยกระทำสงครามเสียทีแก่ข้าศึกและเสียทหารกลัวความอายจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียนั้นข้าพเจ้าคิดว่าไม่ควรอันประเพณีการสงครามก็ย่อมมีแพ้และชนะอันจะถือเอาฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้เหมือนเมื่อครั้งฮั่นอองยกปฏิเมืองแพ้เสียนั้นไต่องก็ฆ่าทหารฮั่นอองเกือบ30,000เศษอสุภะเนี่ยเป็นสวะจนแม่น้ำปัวจุยไม่ไหลเลยทีเดียวหั่นอองแตกยับเยินยั้งแต่ตัวผู้เดียวหนีลงสระปิ้มประหนึ่งจะเอาชีวิตไม่รอดหั่นอองยังอุตส่าห์ภาคเพียรกลับไปตั้งตัวได้ครั้งนี้ไต่อองจงตัดความวิตกทั้งปวงซะเถอะเชิญลงเรือข้าพเจ้าจะได้รีบถอยออกทานหั่นอองตามมาใกล้แล้วพระเจ้าชอบป้าอองพอได้ฟังเต่งเตียงว่าดังนั้นก็เห็นว่ามีความกรุณาโดยสุจริตจึงว่าแก่เต่งเตียงบอกว่าซึ่งท่านว่ากล่าวครั้งนี้เราขอบใจนักแต่เราในได้ออกปากไปแล้วท่านจะกลับคืนเสียก็ดูหาสมควรไหมถ้าท่านมีความกรุณาแก่เราก็ช่วยเอาแต่ม้าข้ามไปเถอะครั้นจะทิ้งไว้กลึกตาท่านอองจับเอาไปได้ครั้นจะฆ่าเสียก็เสียได้อันม้าตัวนี้มีกำลังนักเดินทางได้วันละพันโยชน์แต่เราขี่เข้าสู่สงครามไปอันมากก็มีชัยทุกครั้งแต่บรรดาม้าในแผ่นดินนี้จะหาเสมอม้าเราไม่ได้แล้วท่านจงเอาไว้ดูต่างหน้าเราเถอะพระเจ้าชอปาอองก็ให้ทหารจูงม้าลงไปในเรือและม้านั้นก็แลดูพระเจ้าชอปาอองแล้วก็ร้องขึ้นเป็นหลายคำมิใครจะเดินไปเลยพระเจ้าชอปาอองเห็นม้าก็ให้มีความสงสารนักกลั้นน้ำตาไม่ได้ครั้นม้าลงเรือไปแล้วติ่งเตียงก็ถอยห่างจากตลิ่งออกไปประมาณสักเก้าวาสิบวาม้าโอจือแม้กระโดดลงน้ำจมหายไปพระเจ้าชอปาอองเห็นนั้นก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยทีเดียวฝ่ายทหารฮั่นอองเห็นพระเจ้าชอปาอองยืนอยู่ริมฝั่งก็รีบขับกันไล่ล้อมเข้ามาไปอันมากพระเจ้าชอปาอองเห็นข้าศึกล้อมเข้ามาใกล้จึงว่าแกทหารทั้งสองบอกว่าครั้งนี้เราไม่มีม้าขี่แล้วเราจะเอาอาวุธสั้นเข้าสู้กับข้าศึกถึงเราจะตายก็จะฆ่ามันเสียอีกให้จงได้พระเจ้าชอปาอองว่าดังนั้นแล้วก็ชักกระบี่ไล่บุกฟันทหารฮั่นอองไว้ไม่ได้คิดชีวิตทีเดียวทหารฮั่นอองเคารพกับพระเจ้าชอปาอองเป็นสามารถฆ่าทหารพระเจ้าชอปาอองเสียทั้งสองคนพระเจ้าชอปาอองถูกทวนเจ็บปวดหลายแห่งโลหิตไหลอาบอยู่ไม่ได้หยุดยั้งกัดฟันเข้าไล่ฆ่าทหารฮั่นอองตายอีกประมาณ300เศษจนสิ้นกำลังยืนนิ่งอยู่ถึงอย่างนั้นทหารฮั่นอองก็ไม่อาจที่จะเข้าจับได้เกรงฝีมือพระเจ้าชอปาอองยิ่งนักพระเจ้าชอปาอองแลไป
เห็นหลีแบถงยืนม้าอยู่จึงร้องบอกว่าท่านกับเราก็เป็นคนรู้จักกันมาแต่ก่อนและบัดเนี้ยเราจะตายแล้วท่านเข้ามาหาเราเถอะเราจะให้ความชอบไว้กับท่านสักสิ่งหนึ่งหลีแบถงพอได้ฟังพระเจ้าชอปาอ๋องว่าดังนั้นก็คิดเกรงพระเจ้าชอปาอ๋องยังไม่เข้าไปใกล้จึงร้องว่าจะชอปาอ๋องบอกว่าท่านมิกังวลจะสั่งไว้ประการใดหรือพระเจ้าชอปาอ๋องจะบอกว่าเราได้ยินข่าวว่าท่านอ๋องนั้นให้ประกาศแก่ทหารทั้งปวงว่าถ้าผู้ใดได้ศีรษะเราไปให้แก่ท่านอ๋องท่านอ๋องจะบูรณาเบ็ดทองพันตำลึงตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ครั้งนี้ท่านจงเอาศีรษะของเราไปให้แก่ท่านอ๋องตามที่เขาให้ความชอบเถิดพระเจ้าชอปาอ๋องว่าดังนั้นแล้วก็เอากระบี่เชือดคอตายเสียในขณะนั้นเมื่อพระเจ้าชอปาอ๋องตายสักการะนับแต่พระเจ้าจินซีฮ่องเต้มาได้15ปีพระเจ้าชอปาอ๋องได้เป็นกษัตริย์อยู่5ปีเมื่อตายอายุได้31ปีตายปีกุลเดือนยี่ครั้งขึ้นทั้งฝ่ายหลีแบถงอ๋องเอ็กหลีเซงเอียวฮีเอียวบูครั้นเห็นพระเจ้าชอปาอ๋องตายแล้วก็ชวนกันตัดศีรษะเอาศีรษะของพระเจ้าชอปาอ๋องนั้นไปให้แก่ฮั่นอ๋องฮั่นอ๋องก็มีความยินดีนักจึงให้รางวัลแก่นายทหารทั้ง5คนตั้งหลีแบถงเป็นจงจุยเฮาตั้งอ๋องเอ็กเป็นเต้าสุดเฮาตั้งเอียวฮีเป็นเฉียจัวเฮาตั้งเอียวบูเป็นโง่หองเฮาตั้งหลีเซ่งเป็นหองเอียงเฮาเรียกกันว่าเป็นที่ขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายทหารแล้วฮั่นอ๋องก็สั่งให้ก่อตึกขึ้นริมแม่น้ำโอกังเอาศพของพระเจ้าชอปาอ๋องเข้าไปไว้ที่นั้นแล้วก็เกณฑ์คนให้ไปรักษาอยู่ไม่ได้ขาดถ้าถึงวันที่พระเจ้าชอปาอ๋องตายก็ให้เอาธูปเทียนแล้วก็เครื่องเส้นไปเส้นวัดทุกวันฮั่นอ๋องก็ยังคงตั้งค่ายประทับอยู่ที่นั่นฝ่ายเตียวเหลียงก็พาตัวฮั่งเป็กเข้าไปหาฮั่นอ๋องแล้วเตียวเหลียงก็ว่าแกฮั่นอ๋องบอกว่าไตสุมาห่างเป็กนี้มาพึ่งบุญท่านจะขอทำราชการด้วยไตสุมาห่างเป็กก็ได้มีความชอบไว้อยู่ทางนี้สุดแต่ท่านจะกรุณาเถิดท่านอ๋องก็ว่ากับเตียวเหลียงบอกว่าอันไตสุมาห่างเป็กผู้นี้ได้มีบุญคุณแก่เราไปอันมากแล้วก็เป็นที่เกี่ยวดองกันอยู่ด้วยเมื่อทหารพากันหนีช้อปลาอ๋องไปนั้นเรามีความวิตกถึงไตสุมาห่างเป็กนักกลัวว่าจะพลอยหนีหลบหลีกไปที่อื่นคิดว่าจะให้คนเที่ยวสืบสอบอยู่อีกและบัดนี้มาหาเราเรานี่มีความยินดีนักฮั่นอ๋องจึงให้รางวัลแก่ห้างเป็นไปอันมากแล้วก็ตั้งห้างเป็กนั้นให้เป็นเซียเอียงเฮาที่ขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนแล้วก็ห้างเป็กนั้นเป็นแซ่เล่าแซ่เดียวกันกับฮั่นอ๋องห้างเป็กก็มีความยินดีเต็มใจสามีภักดิ์ต่อฮั่นอ๋องโดยสุจริตฝ่ายฮั่นอ๋องก็สั่งให้ยกกองทัพจะกลับมาที่เมืองลกเอียงเตียวเหลียงจึงบอกว่าแกฮั่นอ๋องว่าซึ่งท่านจะด่วนถอยทัพไปนั้นข้าพเจ้ายังไม่เห็นด้วยครั้งนี้ถึงสำเร็จราชการชอปาอ๋องแล้วก็จริงแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าแผ่นดินนั้นยังหาราบคาบใหม่โดยเมืองเล่าก๊กซึ่งขึ้นแก่ชอปาอ๋องอยู่ที่ริมเมืองสัวตังนั้นยังเป็นเสี้ยนน้ำในแผ่นดินอยู่ถ้าท่านไม่รีบตีเสียให้สำเร็จนานไปก็จะเป็นการที่ได้รับความลำบากอีกฮั่นอ๋องก็เลยบอกว่าอันเมืองเล่าก๊กเป็นเมืองน้อยนิดเท่านั้นเองเหตุไรท่านจึงคิดวิตกเห็นว่าจะต้องลำบากไปเล่าเตียวเหลียงก็บอกว่าอันเมืองเล่าก๊กนั้นเป็นเมืองน้อยกว่าจริงแต่รอบคอบมั่นคงนักผู้คนก็มากและเป็นเมืองพระเจ้างี่เต้ประทานให้ชอปาอ๋องแต่เมื่อยังที่เป็นหลอกกองอยู่นั้นชอปาอ๋องก็ได้ไปอยู่ช้านานบรรดาคนในเมืองเล่าก๊กก็นับถือชอปาอ๋องว่าเป็นเจ้านายของตัวแล้วก็มีกตัญญูซื่อตรงนักนี่ถ้าเขารู้ว่าท่านฆ่าชอปาอ๋องเสียก็จะมีใจเจ็บแค้นแข็งเมืองขึ้นคอยจะทำอันตรายแก่ท่านถึงจะมีฤทธิ์ผลมากก็เห็นจะตีเมืองไม่ได้โดยง่ายฮั่นอ๋องพอได้ฟังเตียวเหลียงว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงว่าถ้าสินแสไม่เตือนสติเช่นนี้
ข้าก็จะประมาทไปแล้วฮันอองก็ให้การตรวจเตรียมทหารยกข้ามไปที่เมืองเล่าก๊กคันถึงก็ล้อมเข้าไว้ทั้งสี่ด้านสั่งทหารให้รีบปีกนาบเข้าไปฝ่ายชาวเมืองเล่าก๊กก็ปิดประตูเมืองขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินเอาไว้มั่นคงมันมีความสะดุ้งตกใจชวนกันร้องรำทำเพลงอยู่ฮั่นอองยกทหารเข้าหักเอาเมืองถึง5วันก็ยังหักเมืองไม่ได้แล้วก็ได้ยินเสียงผู้คนในเมืองนั้นยังคงร้องรำทำเพลงก็ยิ่งโกรธก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยเอาพลุแล้วก็คบเพลิงผูกเกาทันระดมยิงเข้าไปเตียวเหลียงก็เลยห้ามฮั่นอองบอกว่าซึ่งท่านกระทำดังนั้นน่ะมันไม่ควรอันแท้เมืองเล่าก๊กนี้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนักแล้วก็เชื้อสายของจิวกองซึ่งเป็นอาจารย์ของบุญอ๋องนั้นและเมืองเล่าก๊กนี้ก็เป็นหลักแผ่นดินแต่บรรดาอาจารย์ที่คนทั้งปวงได้เล่าเรียนหนังสือตำรับตำราสิ่งใดก็เกิดแต่เมืองนี้มาก่อนอันท่านจะมาทำให้เมืองเล่าก๊กชิบหายเสียนั้นข้าพเจ้านั้นเห็นว่าไม่ชอบซึ่งท่านได้ยินชาวเมืองร้องรำทำเพลงกันอยู่ก็เพราะชาวเมืองนั้นมีน้ำใจกตัญญูต่อพระเจ้าช้อปาอ๋องหมายจะสู้ตายด้วยเจ้านายของตัวจึงหาคิดย่อท้อสะดุ้งตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ท่านเอาศีรษะช้อปาอ๋องมาเกลี้ยกล่อมเถอะเห็นจะได้เมืองโดยง่ายท่านอ๋องพอได้ฟังเตียวเหลียงแนะนำดังนั้นก็เลยใช้ให้คนนี้ไปเอาศีรษะของพระเจ้าช้อปาอ๋องมาเสียบเอาไว้ที่เชิงเมืองกำแพงแต่บรรดาคนในเมืองพอรู้ว่าศีรษะของช่อปาอ๋องก็ร้องไห้เตียวเหลียงก็เลยให้ทหารร้องประกาศบอกว่าช่อปาอ๋องเนี่ยเป็นขบถข้าพเจ้างีเตเสียแต่บรรดาหัวเมืองทั้งปวงมีน้ำใจโกรธแค้นช่อปาอ๋องเป็นอันมากคิดถึงคุณพระเจ้างีเตจึงชวนกันมาประชุมช่วยฮั่นอ๋องกระทำศึกกำจัดช่อปาอ๋องจนสำเร็จครั้งนี้ชาวเมืองเล่าก๊กเหตุไรจึงไม่คิดถึงคุณของพระเจ้างีเตเลยอย่างนับถือช้อปาอ๋องซึ่งเป็นขบถอยู่อีกเล่าฝ่ายชาวเมืองพอได้แจ้งความดังนั้นก็คิดโกรธพระเจ้าช้อปาอ๋องนักจึงปรึกษากันว่าฮั่นอ๋องนี้มีกตัญญูต่อแผ่นดินควรแล้วที่จะเป็นเจ้าดังนั้นเราจะออกไปอ่อนน้อมจึงจะชอบพอชาวเมืองคิดดังนั้นแล้วแต่บรรดาผู้ใหญ่ก็ชวนกันเปิดประตูออกมาเชิญฮั่นอ๋องเข้าไปในเมืองฝ่ายฮั่นอ๋องครั้นได้เมืองเล่าก๊กแล้วก็เกลี้ยกล่อมอนาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินอยู่ตามภูมิลำเนากำชับทหารทั้งปวงมิให้เบียดเบียนเลยฮั่นอองยกเขาตั้งอยู่ในเมืองนั้นก็ให้เอาพระศพของพระเจ้าช้อปาอองไปก่อตึกแต่งการตามธรรมเนียมฝังเอาไว้รอบเมืองเล่าก๊กทางประมาณสัก150เซนแล้วก็เขียนหนังสือจารึกเอาไว้ที่ตึกนั้นให้เรียกพระเจ้าช้อปาอองเป็นหลอกองตามคำที่พระเจ้างี้เต้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่เวลาวันหนึ่งฮั่นสินและขุนนางหูเมืองทั้งปวงก็เข้าไปหาฮั่นอ๋องณที่ออกขุนนางพร้อมกันฮั่นอ๋องจึงว่าแก่ขุนนางหัวเมืองว่าท่านทั้งปวงนั้นชวนกันกลับไปรักษาบ้านเมืองก่อนเถอะถ้าเรากลับไปเมืองลกอีกแล้วเราจะปูนบำเหน็จท่านทั้งปวงตามที่ได้มีความชอบนั้นดังนั้นบรรดาคุณนางหัวเมืองทั้งปวงก็ต่างคนต่างกันนับลาฮั่นอ๋องกลับไปสิ้นฝ่ายฮั่นอ๋องมีความคิดอยู่ในใจว่าเราให้ฮั่นสินนั้นไปเป็นเจ้าอยู่ที่เมืองเจ๋และเมืองเจ๋นั้นก็มีเมืองขึ้นอีก70หัวเมืองอีกอย่างหนึ่งฮั่นสินก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเคยเป็นแม่ทัพกระทำศึกชำนาญนักทีเดียวถ้าฮั่นสินมันมีน้ำใจกำเริบคิดขบถขึ้นดูท่าเราคงจะไม่มีความสุขแต่ครั้นที่จะไปถอดเสียจากเจ้าเมืองฮั่นสินก็มันมีความผิดอะไรแล้วก็ทำความชอบเอาไว้ไปอันมากอย่างนั้นเราจะให้ฮั่นสินไปอยู่ที่เมืองช้อถึงมาดว่าจะคิดกระบทนั้นคงจะหาสำเร็จไม่ด้วยผู้คนในเมืองช้อนั้นเบาบางนักฮั่นอองพอคิดอันนั้นแล้วก็จึงว่าแกฮั่นสินบอกว่าซึ่งเราก็ทำศึกกันมากับหลอกองจนสำเร็จราชการและได้แผ่นดินทั้งนี้ก็เป็นเพราะปัญญาของท่านครั้งนี้ท่านกระทำความชอบเอาไว้แก่เรามากมายนักเราคิดถึงความชอบของท่านอยู่ไม่ได้ขาดมาจะชุบเลี้ยงท่านไปจนหาชีวิตไม่แต่เรามีความวิตกอยู่หน่อยหนึ่งซึ่งท่านจะกลับไปอยู่ที่เมืองเจนั้น
เราเห็นว่าคนในเมืองเจ๋มักจะเป็นคนโลกเกลือกระชวนกันยุโยงท่านให้ท่านตัดทางไมตรีกับเราเสียถึงท่านจะมีน้ำใจคิดกรุณาเราอยู่ถ้าประมาทล่วงการทั้งปวงไปก็จะเป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้เราจึงคิดวิตกเสียดายเห็นว่าท่านกับเรานั้นเสียแรงได้รักกันแล้วก็จะมีได้อุปถัมภ์กันจนตราบเท่าชีวิตจะสิ้นได้เราจึงคิดว่าท่านก็เป็นเชื้อสายเกิดอยู่ในเมืองช้อนั้นอยากใครให้ท่านไปเป็นเจ้าเมืองช้อจะได้บำรุงญาติพี่น้องให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบเชื้อสายกันต่อไปซึ่งเราว่าทางนี้ชายจะชิงชางท่านและแกล้งถอดถอนให้ถอยจากยศศักดิ์นั้นหาไม่ได้ท่านอย่าคิดน้อยใจเราเลยฮั่นสินพอได้ฟังฮั่นอ๋องว่าดังนั้นก็สะดุ้งตกใจจึงแก้เอาตราแม่ทัพส่งคืนให้ฮั่นอ๋องแล้วก็ว่ากับฮั่นอ๋องบอกว่าเดิมเนี่ยท่านโปรดให้ข้าพเจ้าไปอยู่เมืองเจ๋นั้นข้าพเจ้าเอาบารมีของท่านไปปกป้องบำรุงแผ่นดินโดยปกติคนทั้งปวงก็สำคัญว่าข้าพเจ้าจะได้อยู่เมืองเจ๋จึงนับถือกระทำตามถ้อยคำข้าพเจ้าไม่ได้มีผู้ใดล่วงเกินพระบุญของท่านปกป้องอยู่และบัดนี้ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปอยู่ที่เมืองช้อราษฎรในเมืองเจ๋จะไม่เข้าใจว่าท่านไม่กรุณาข้าพเจ้าเหมือนแต่ก่อนแล้วหรือฮั่นอ๋องพอได้ฟังฮั่นสินว่าดังนั้นก็ทอดถอนใจใหญ่ก็เลยบอกว่าซึ่งท่านเจรจาดังนี้ก็เห็นจะผิดกับความคิดของเราแล้วด้วยเดิมเนี่ยเรากับหลอกองยังกระทำศึกติดพันกันอยู่เห็นว่าคนในเมืองเจ๋นั้นน้ำใจไม่ยั่งยืนมักกลับกรอกกลัวว่าจะเอาใจออกหากเสียและเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาพอที่จะเกลี้ยกล่อมข่มขี่ได้เราจึงตั้งท่านเนี่ยให้ไปบำรุงรักษาบ้านเมืองเอาไว้กว่าปกติบัดนี้ก็สำเร็จราชการศึกบ้านเมืองก็เป็นสุขแล้วเราเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นชาวเมืองช้อก็เลยให้ไปอยู่ตามเชื้อสายที่สืบแทรกกันไปอีกท่านอย่าถืออยู่ว่ามากและน้อยเลยถ้าชีวิตเรายังอยู่แล้วคงจะจุบเลี้ยงท่านให้อยู่เป็นสุขฮั่นสินพอได้ฟังฮั่นอ๋องว่าดังนั้นก็เสียใจแต่ไม่อาจที่จะออกปากได้จึงเอาตราเจ๋อ๋องนั้นส่งคืนให้ฮั่นอ๋องฮั่นอ๋องก็เอาตราของช้ออ๋องนั้นมอบให้แก่ฮั่นสินฮั่นสินก็กระทำคำนับลาฮั่นอ๋องไปเป็นช้ออ๋องอยู่ที่เมืองช้อเวลาวันหนึ่งฮั่นสินจึงให้คนไปสืบเอาตัวแม่หญิงซึ่งฮั่นสินได้อาศัยกินมาแต่ก่อนกับอักเชียวเลียนซึ่งเป็นคนพานเที่ยวอยู่ในเมืองนั้นก็หาตัวคนทั้งสองเข้ามาได้ฝ่ายแม่หญิงครั้นเข้าไปถึงก็คุกเข่าลงคำนับฮั่นสินแล้วก็ยืนนิ่งอยู่แต่อักเซียวเลียนนั้นได้กระทำผิดไว้แก่ฮั่นสินแต่ก่อนกลัวว่าฮั่นสินจะมีความโกรธแค้นอยู่อักเซียวเลียนยืนก้มหน้าไม่ได้แลดูฮั่นสินเลยฮั่นสินจึงให้เงินพันตำลึงแก่แม่หญิงและอักเซียวเลียนนั้นก็ตั้งให้เป็นจงอุ่ยที่ขุนนางนายทหารอักเชียวเลียนจึงว่าแกฮั่นสินบอกว่าตัวข้าพเจ้าเป็นคนผิดแต่ท่านไม่ประหารชีวิตเสียก็มีพระคุณหนักหนาอยู่แล้วอันซึ่งจะตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นขุนนางนั้นไม่ควรที่ข้าพเจ้าจะเข้ารับอายุของท่านฮั่นสินก็เลยบอกว่านะท่านอย่าได้คิดวิตกหรือว่ามีความคิดถึงความผิดที่เคยทำไว้เลยเราจะได้มีความโกรธแค้นพยาบาทท่านนั้นหาไม่ได้เรายังคิดถึงท่านว่าได้มีบุญคุณไว้กับเราอีกซึ่งเราได้ดีขึ้นทางนี้ก็เพราะตัวท่านท่านจงรับเอาที่ขุนนางทำราชการด้วยกับเราเถิดท่านผู้ฟังว่าอักเชียวเลียนยอมไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวของฮั่นสินคิดอะไรถึงตั้งอักเชียวเลียนขึ้นมาคำตอบคงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้าเราก็ช่วงเวลาของวรรณคดีลีลาวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมว่าท่านทั้งบุญจักก็คงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามคิดก๊กไส้หั่นต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวรรณคดีลีลาได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเสาร์วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆใช้โอกาสในวันหยุดราชการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
8: นางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำให้กระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการวารกรรมโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าบอนและตำบลปากแตะทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
9: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานนาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนาชนันชิดาสันทองรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
7: นางสาวลลิดาเพชรพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
8: นายสุรชัยหนูกรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทั้งนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับ ส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสภพมารายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี
9: ้นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะแล้วของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ชาร์จิ่งในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า 300-500 บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นตกจนซาเจ้าไม่มาช้ำเหลือจะคมน้ำตาขาหลังลงวังน้ำยมน้ำ

ากแบกรักเรากลับไปให้เขานินทาหลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อศรีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใยสว่างส่งเนื้อเย็นมาเป็นควันตาน้ำเงียบเช็ดใจคืนรอไปรักไม่คอยท่าอยากกูร้อง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
9: นางสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาถรรพ์ถาพิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาพค่าภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟกควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสัตว์ประมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับบริการมนต์เพลงรัติการเช่นเคยนะครับเราจะมาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็บันเทิงใจกับบทเพลงเก่ากับบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนหลายท่านที่ชื่นชอบบทเพลงในอดีตนะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ก็เป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนใหม่แล้วมิถุนายนนะครับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่วิญญาณในภาพถ่ายอนุทินรักแล้วก็รอบโลกแห่งความรักเสียงร้องของนักร้องที่หลายคนชื่นชอบนักร้องที่หลายคนให้ความนับถือนั่นก็คือคุณสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งก็มีสมญานามเสียงก็ยี่แพรในฟองเบียร์ครับซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันกับเสียงร้องกับบทเพลงที่มีความไพเราะทั้ง3บทเพลงที่เรียกได้ว่าหลายคนคงยังไม่ลืมแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณในภาพถ่ายหรืออนุทินรักตลอดจนรอบโลกแห่งความรักซึ่งก็นำเอาทำนองมาจากเพลงสากลครับอาราวดูหลายคนคงเคยติดตามมาฟังเสียงร้องของนัทกิงโคนะครับเริ่มด้วย3บทเพลงแรกที่มีความไพเราะมาฟังอีก3บทเพลงต่อไปเชื่อได้ว่าหลายคนคงชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับ

็ผ่านไปนะครับกับ3บทเพลงที่หลายคนคงคุ้นหูอย่างแน่นอนครับกับบทเพลงของคุณสุรีภกาพันธ์หรืออารีที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับท่านก็จากพวกเราไปตั้งแต่ปี2561โน่นนะครับวันที่1พฤษภาคมในปีนั้นก็รู้สึกเสียใจเสียดายแล้วก็หลายคนคงรู้สึกถึงความเศร้านะครับกับการจากไปของนักร้องท่านนี้ที่มีน้ำใจที่มีความดีงามหลายอย่างด้วยกันครับในชีวิตของคุณสุรีภกาพันธ์สร้างผลงานมามากมายหลายคนที่มีโอกาสได้พบปะหรือพูดคุยคงจะรับรู้ได้ถึงความดีงามในตัวของคุณสุรีภกาพันธ์อย่างแน่นอนนะครับผมเองก็เคยพบปะเคยพูดคุยแล้วก็เคยได้รับถ้วยแก้วนะครับเนื่องในงานวันเกิดของอาลีหรือคุณสุรีภกาพันธ์ครับสามบทเพลงที่ผ่านไปสัญญาของใครรู้สักนิดแล้วก็บ้านของเราก็ล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำแล้วก็เป็นบทเพลงที่หลายคนคงรับรู้ได้นะครับถึงความไพเราะแล้วก็ความมีมนต์คลังแห่งบทเพลงจริงๆนะครับทั้งสามบทเพลงก็เป็นบทเพลงอมตะที่หลายคนคงจะรู้จักกันคุณหรือคุณสุรีภกาพันธ์นั้นก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเรานะครับผมเองก็รู้สึกใจหายนะครับในวันที่ท่านจากไปแม้ว่าจะทราบว่าทุกคนจะต้องถึงจุดนั้นอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าท่านจะจากไปเร็ว86ถ้าจำไม่ผิดนะครับในตอนนั้นก็จากไปด้วยความเสียดายของหลายคนหลายท่านนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตติการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

็ผ่านไปกับบทเพลงอมตะของนักร้องท่านนี้นะครับจรินนันทนาคอนซึ่งท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเรานะครับท่านก็จากไปเมื่อวันที่20สิงหาคม2567นี่ก็ผ่านมาปีกว่าเกือบ2ปีเต็มนะครับกับอาการจากไปของนักร้องท่านนี้ก็เป็นห่วงเวลาที่รวดเร็วนะครับผมเองยังมีความรู้สึกว่าเพิ่งไม่นานนี้เองนะครับนี่เกือบ2ปีเต็มในการจากไปของนักร้องท่านนี้แล้วก่อนนั้นคุณจรินนันทนาคอนก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตทุกปีเลยนะครับปีละ2วันบ้าง1วันบ้างบางทีก็มี3รอบด้วยกันนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้เข้าไปชมคอนเสิร์ตครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับโดยมากแล้วก็จัดกันที่นั่นนะครับก็ได้เห็นถึงความอบอุ่นจากแฟนเพลงที่เข้าไปดูไปชมอย่างเนืองแน่นนะครับทุกรอบจะไม่มีที่ว่างครับกับการจัดคอนเสิร์ตของคุณจรินนันทนาคอนเรียกได้ว่า FC หรือแฟนคลับนี่มากมายนะครับกับนักร้องท่านนี้สี่บทเพลงที่ผ่านไปล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวนครชัยศรีนิราชนุชท่าฉลอมแล้วก็หยาดลุงก็ล้วนเป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าอมตะเป็นบทเพลงที่หลายคนฟังแล้วคงนึกย้อนถึงความสุขเมื่อครั้งก็โน้นนะครับที่มีโอกาสได้ฟังบทเพลงต่างๆเหล่านี้จากเสียงร้องของคุณจรินนันทนาคอนไม่ว่าจะเป็นวิธีคอนเสิร์ตหรือทางโทรทัศน์นะครับก็คงมีความสุขกันนะครับกับการได้เห็นได้ยินเสียงของคุณจรินนันทนาคอนหน้าเวทีก็ถือได้ว่าเป็นความสุขของหลายคนที่มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้ฟังนะครับกับบทเพลงที่มีความไพเราะจากบรมครูผู้ประพันธ์บทเพลงต่างๆให้กับคุณจรินนันทนาคอนนะครับนอกจากนี้คุณจรินนันทนาคอนก็ยังเป็นผู้สร้างหนังด้วยนะครับหลายคนคงมีโอกาสได้ดูได้ชมกันกับภาพยนตร์ที่คุณจรินนันทนาคอนได้สร้างไว้หลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินแม่นะครับแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับกับหนังที่คุณจรินนันทนาคอนได้สร้างไว้รวมเป็นหนังที่มีคุณภาพนะครับโดยเฉพาะแผ่นดินแม่นั้นก็เป็นภาพยนตร์70มมเลยนะครับซึ่งก็ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการภาพยนตร์บ้านเราด้วยนะครับก็เป็นความสามารถพิเศษหลายด้านด้วยกันของคุณจรินนันทนาคอนค่ำคืนนี้ก็นำบทเพลงมาให้ได้รับฟังกันเพื่อเป็นความทรงจำที่หลายๆคนหลายๆท่านมีต่อนักร้องท่านนี้นะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากนักร้องที่หลายคนคงยังไม่ลืมแน่นอนครับ

ับก็ผ่านไปกับเสียงร้องของธานินทร์อินทรเทพหรือพี่เล็กที่หลายคนรู้จักนะครับกับนักร้องท่านนี้ที่เคยเป็นศิษย์ของครูประยงมุกดาต่อมาก็มาอยู่ในความควบคุมของคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่ได้ปั้นแล้วก็ได้ส่งเสริมนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังจนทุกวันนี้นะครับก็ยังร้องเพลงกันอยู่นะครับแม้ว่าจะเลยวัย80ไปนิดหน่อยแล้วนะครับกับคุณธานินทร์อินทรเทพครับกับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เพ็ญโสภาจูบจันรักใต้ร่มใสแล้วก็รัก4บทเพลงในขณะที่อยู่กับวงครูพยงมุกดานะครับก็เป็นบทเพลงที่มีความเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังมายาวนานพอสมควรนะครับผมเองก็พยายามมาเปิดนาฬิกาหลายครั้งด้วยกันนะครับใครที่มีโอกาสติดตามฟังรายการหมุนเพลงรัติการคงจะมีโอกาสได้รับฟังบทเพลงจากเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพกับบทเพลงต่างๆในยุคของครูประยงมุกดานะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงดีๆบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมาให้ได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับกับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขทุงชัยกูลก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการจนกระทั่งเวลานี้ครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: หลังจากเราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคุณนั่งนั่งทำฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนเป็นตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกันทุกวันเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพิจารณาดูทุกฝั่งว่าในชีวิตของเรานั้นมีตรงไหนที่มันเป็นเงื่อนเป็นปมเป็นเรื่องราวปัญหามีความที่มันยังไม่ผาสุกอยู่มีความไม่ผาสุกอยู่ที่ไหนขาดธรรมะที่นั่นแน่นอนมีธรรมะอยู่ที่ไหนมีความผาสุกอยู่ตรงนั้นแน่นอนเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆในชีวิตบางทีมันพากันไปท่านผู้ฟังมันผูกเป็นเงื่อนเป็นปมจะแก้จะแก้มันเป็นการปรับสมการปรับตัวแปรโดยใช้ธรรมะนี่แหละมาเป็นตัวที่จะมาปรับมาแก้มาจูนมาใส่มาใช้ให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ผาสุกได้ในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวพวกนี้มาพูดถึงในรายการของเราในช่วงของตายตามทางก็มีเคสของสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านผู้ฟังที่ตอนนี้ก็อายุ39ปีจะขึ้น40ภรรยาของสุภาพบุรุษท่านนี้ต้องก็ตั้งท้องอยู่นี่คือข้าพเจ้าไปสังเกตชีวิตของสุภาพบุรุษท่านนี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยจะมีเรื่องราวให้วุ่นวายใจอยู่มากเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องเพื่อนเดี๋ยวเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบจิตใจมันวุ่นวายไม่สงบจะมีอารมณ์เสียอยู่เรื่อยอารมณ์นี่จะขึ้นขึ้นลงลงภรรยานี่ก็ตั้งท้องอยู่ด้วยก็จะมีความเครียดตามไปคุณแม่นี่ก็รักลูกพยายามจะให้ลูกไปยังไงในทางธรรมะได้ก็มีความกังวลใจในความที่ว่าชีวิตมันมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆแล้วผูกเป็นปมนั่นนี่เกิดติดขัดขึ้นมาทำอะไรไม่ได้จะหาที่พึ่งยังไงจะหาที่พึ่งยังไงมาไตร่ตรองใคร่ครวญนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมาเป็นยังไงคือตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟังก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็มีผิดพลาดกันไปบ้างโดยไปทำผู้หญิงท้องไปทำเธอท้องแล้วก็จึงร่วมกันทั้งสองคนเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันยังไงเราก็มีคนแนะนำว่าก็ทำแท้งสิทั้งคนแนะนำทั้งตัวผู้ชายทั้งตัวผู้หญิงก็สรุปกันแล้วว่าเห็นตรงกันนะว่าถ้าเราปล่อยเรื่องราวไปนี่แย่แน่นอนเลยพ่อแม่เอาตายมาทำแท้งก็แล้วกันเราก็ว่าทำแท้งไปก็คือฆ่าเด็กที่อยู่ในกันอันนี้เป็นกรรมนะทุกฝั่งคือเจตนาฆ่าต่อให้จะไม่ได้ลงมือเองก็ตามเพราะว่าแพทย์หมอพยาบาลที่เขารับทำนั่นน่ะเขาเป็นคนลงมือหรือว่าคนที่เจ็บนั่นก็คือฝ่ายผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เจ็บตัวด้วยเลยแต่ก็ร่วมกันทั้งผู้ชายด้วยที่ทำเขาท้องทั้งคนแนะนำด้วยทั้งผู้หญิงด้วยก็ยอมให้เขาทำแท้งทั้งหมอด้วยพยาบาลด้วยที่ทำด้วยก็รับกันไปหมดอันนี้คือรับกรรมในข้อนี้คือกรรมในการที่ว่าเจตนาทำชีวิตคนคนหนึ่งให้ตกล่วงไปวันนี้เรามาเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเปรียบกับอีกคู่หนึ่งที่ก็ตั้งท้องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่ว่าเอาก็รับไปฉันทำฉันก็รับ รับในที่นี้หมายถึงก็ให้มันโตมาเลี้ยงมาเป็นพ่อแม่ตั้งแต่ยังวัยรุ่นนี่แหละถ้าเขาไม่ให้เรียนต่อออกก็ออกเราก็มาหาทางแก้ทางอื่นลักษณะเนี้ยคืออย่างน้อยไม่ผิดศีลทีนี้ผิดศีลไปแล้วศีลแบบนี้แก้ได้ไหมก็พอได้อยู่คือมันผิดกัน2ชั้นในชั้นแรกก็คือผิดศีลข้อ3ละประพฤติผิดในจารีตยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ล่วงประเวณีกันผิดจารีตไปแล้วข้อที่2ยังมาทำลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอีกก็จึง2เด้งร่วมกันมาหลังจากนั้นก็แยกทางกันไปไม่ได้จะมาเป็นสามีภรรยาด้วยความที่ผิดศีลในข้อนี้ทุกฝั่งจึงทำให้เกิดความร้อนใจในทางตรงข้ามนะถ้าประพฤติผูกศีลคือเอายังไงประพฤติผิดจารีตไปแล้วก็แก้ไขด้วยการรับผิดชอบก็แต่งงานกันไปมีลูกแล้วก็ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นก็รับเลี้ยงขึ้นมาหากินอย่างอื่นเอาสองกรณีนี้จะมีความแตกต่างกันมากในกรณีแรกที่ผิดศีลสองข้อเธออาจจะคิดว่าเอาฉันรอดตัวแล้วพ่อแม่จับไม่ได้ไม่มีปัญหาเสียชื่อเสียงในขณะที่กรณีที่สองคือเสียชื่อเสียงแน่ล่ะอุ้ยคนเขาก็นินทาว่าโอ้ลูกบ้านนี้นะชิงสุกก่อนหามผู้หญิงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่าไปใช่ปะสองกรณีแตกต่างกันแต่ว่าในจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะทุกฝั่งเพราะว่าในกรณีแรกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีความร้อนใจร้อนใจเพราะอะไรเขาก็ผิดศีลไงผิดศีลเนี่ยจึงมีความร้อนใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าหาก็จะรู้ก็เฉพาะไม่กี่คนแต่ว่ามีความร้อนใจอยู่ในจิตใจแล้วในขณะที่กรณีที่สองมีชื่อเสียไปแล้วแบบว่าถูกคนเขาครหาด่าว่านั่นนี่แต่เนื่องจากไม่ผิดศีลในภายในจึงไม่มีความร้อนใจเพราะว่าเวลาที่เราผิดศีลไปแล้วเนี่ยนะดูฟังแน่นอนชื่อเสียมันจะกระจอยกระจายไปเป็นนิสงของศีลก็คือเข้าสู่บริษัทไหนไม่ใกล้คร้ามล่ะแต่ถ้าผิดศีลเราไปเจอหน้าผู้คนเขาก็จะโอ้เนี่ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ก็จะมีความกลั่นกรามใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้ส่งของการผิดศีลอยู่แล้วอาจจะพอเราผิดศีลไปแล้วแล้วเราแก้ไขให้ถูกเรายังต้องรับกรรมในข้อนั้นอยู่รับผลของกรรมที่เราได้ทำไปแล้วนั้นอยู่คือรับวิบากของการกระทำนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ผิดอีกได้รับการแก้ไขให้ถูกโดยการที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็แต่งงานกันไปอดทนกันไปอยู่กินกันไปความไม่ร้อนใจมีในภายในด้วยความร้อนใจในกรณีแรกและความไม่ร้อนใจในกรณีที่สองเส้นทางจากนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะผู้ฟังคนแรกตลอด10ปีต่อมามีความร้อนใจจับทำธุรกิจอะไรหรือไปลงทุนอะไรไม่ได้มีเรื่องราวมีความผิดพลาดมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องคบเพื่อนไม่ดีบ้างถูกโกงบ้างอะไรบ้างอยู่เรื่อยเพราะว่าด้วยความร้อนใจที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่สองคู่ที่สองที่ว่ายอมรับนั้นไปล่ะแล้วก็ไม่ร้อนใจละก็ขยันหมั่นเพียรอดทนผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยความที่ไม่ร้อนใจก็รู้จักคบเพื่อนดีตัดสินใจตั้งอยู่ในศีลทำสิ่งที่ถูกต้องก็ค่อยสร้างฐานะตั้งตัวขึ้นมาได้10ปีผ่านมาท่านฟังก็มีครอบครัวที่มั่นคงมีความรักเอาใจใส่กันมีเงินมีทองเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าด้วยความสบายใจด้วยความแก้ไขจากสิ่งที่ผิดให้ถูกก็ดีขึ้นมาได้ทีนี้ในกรณีของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านฟังก็เป็นกรณีแรกที่ว่าได้ทำความผิดพลาดมาแล้วจนมันล่วงเลยมาถึงปัจจุบันภรรยานี่ก็เป็นคนใหม่มาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ดูฟังก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจใหม่สมาทานศีลให้อยู่ในร่องในรอยขึ้นใหม่ตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันจะรักษาศีลให้ดีตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันปฏิบัติตามศีลให้ได้คือข้อที่หนึ่งทางกายทางวาจาข้อ ข้อที่สองทางจิตใจก็ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เราได้เคยเบียดเบียนมาไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้นั้นที่ได้ทำแท้งกันไปหรือว่าเด็กคนนั้นที่ได้ตายไปด้วยการที่เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือทั้งเพื่อนที่แนะนำทั้งหมอพยาบาลที่ร่วมกระบวนการด้วยเอาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นหมายถึงเจริญเมตตาภาวนาให้คือให้บุคคลนั้นอยู่เป็นสุขมีความกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เราปฏิบัติทำความดีทางกายทางวาจาทางใจก็ทำในนามของบุคคลนั้นให้บุคคลนั้นจงได้รับรู้กระแสของความดีที่เราได้ทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้ทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแล้วตัวสุภาพบุรุษท่านนี้ทุกฟังยังมีการให้ทานด้วยทุกวันเนี่ยเขาก็จะมีกระปุกน้อยๆเป็นเหมือนกับบาตรพระน้อยๆเนี่ยนะทุกฟังแล้วก็หยอดเงินไปตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานว่าเออฉันนอนเมื่อคืนนี่ฉันมีศีลอยู่นะวันนี้ก็จะรักษาศีลให้ดีศีลนี่คือทางกายทางวาจาทางจิตใจเนี่ยฉันก็แผ่เมตตาให้คนที่ฉันเคยเบียดเบียนมาทั้งหมดใช้กายใช้วาจาใช้จิตทำยังใช้ของภายนอกทำด้วยคือเอาเงินบางทีก็เหรียญ10บาทบ้างบางทีก็แบงค์20บ้างบางทีก็แบงค์50บ้างหยอดกระปุกเอาไว้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจากวันเป็นหลายหลายวันเป็นสัปดาห์จากหลายหลายวันหลายหลายสัปดาห์เป็นเดือนจนกระทั่งถึงวงรอบวงรอบนี่คือหมายถึงทุกรอบวันเกิดก็เอาเงินเนี้ยบางทีก็ได้ 3-4 พันบ้างบางทีก็ได้ 5-6 พันบ้างแล้วแต่ว่าจะหยอดเหรียญอะไรแบงก์อะไรแต่ทำทุกวันเนี่ยไม่เกินร้อย20บ้าง10บาทบ้าง50บ้างใส่หยอดกระปุกทุกวันทุกวันแล้วก็เอาเงินไปให้ทานให้ทานนี่ก็ให้ทานในเนื้อนาบุญถวายครูบาอาจารย์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างให้ทานในการสร้างกุฏิวิหารหรือว่าสถานที่ที่จะอุทิศแด่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศบ้างทำไปอย่างนี้ทุกฝั่งแค่ปีกว่าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายอันดับแรกเลยที่สังเกตเห็นก็คือจิตใจเนี่ยมันเย็นลงมีความผาสุกมากขึ้นเรื่องราวปัญหาคนงานบ้างปัญหาเพื่อนร่วมงานบ้างก็ไม่ได้ทำให้จี๊ดจ๊าดขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนเหมือนก่อนคุณแม่นี่ก็สังเกตเห็นว่าเออคุณลูกนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคุณภรรยานี่ก็สังเกตเห็นโอ้คุณสามีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะเนี่ยเพราะว่าได้มีการทำสะสมอยู่เป็นประจำคือสุภาพบุรุษท่านนี้นี่คือก็เอาทุกระดับเลยนะท่านฟังตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเอาหมดเลยทานนี่ก็คือให้ทุกวันวันละ10บาท20บาท50บาทบ้างแต่ทุกวันศีลนี่ก็คือรักษาตอนกลับมาบ้านแล้ววันนั้นน่ะรักษาศีล5บางทีไปข้างนอกอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามให้ได้กว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้แค่นิดหน่อยศีลก็รักษาสมาธิก็ทำตั้งจิตแผ่เมตตาไปนั่นก็เป็นสมาธิหรือเมตตาเจโตวิมุตติปัญญานี่ก็เห็นปัญญาในการที่จะรู้จักให้อภัยมีความอดทนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตั้งจิตในความดีได้นั่นก็เป็นปัญญามีทานศีลสมาธิปัญญาทั้ง4อย่างทำทุกวันทุกวันทุกวันดีกว่าเองดังฝันชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยแล้วก็ยังได้มามีโอกาสปฏิบัติธรรมดีเพรนภาวนาจิตใจเนี่ยรู้ถึงเส้นทางที่จะมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเพิ่มเติมเรื่องการรู้จักใช้ใจทราบเพิ่มเติมเรื่องหน้าที่ในทิศทั้ง6อยู่ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพบุรุษท่านนี้ที่ว่าจากมีความผิดพลาดในสมัยยังเป็นวัยรุ่นพอเติบโตขึ้นมาเห็นปัญหาต่างๆในชีวิต จอความไม่ผาสุกเจอความทุกข์แล้วเอาแก้ไขปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโดยการเดินตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำทุกวันทุกวันชีวิตก็ดีขึ้นมาได้อันนี้ธรรมดาแล้วฟังที่ว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนก่อนที่เราจะทำถูกได้เราก็ทำผิดมาก่อนก่อนที่เราจะมีเมตตาได้บางทีเราก็อาฆาตแค้นทำไม่ถูกมาก่อนก่อนที่เราจะทำถูกศีลได้บางทีเราก็ทำผิดศีลมาก่อนบางครั้งบางคราวมันเป็นเพราะฉะนั้นพอเราปรับแก้ไขแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆจะคลี่คลายออกเงื่อนปมที่ผูกไว้ก็จะค่อยเปิดออกเบาลงมีความผาสุกมากขึ้นนั่นเองอันนี้ฝากไว้ในช่วงของไต่ตามทางไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนต้องฟังไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ทุกคนแก้ได้หมดไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างน้อยชีวิตเราต้องฟังในจิตใจยังมีความผาสุกได้แน่นอนฝากไว้ในช่วงไต่ตามทางเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งต้องฟังจะกลับมาในประเด็นเรื่องของความที่ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกในทั้งครอบครัวในทั้งที่ทำงานในทั้งหมู่ญาติหรือแม้แต่ในวัดวาในองค์กรจะเล็กจะใหญ่อยู่กันอย่างไรให้มีความผาสุกเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงไม่มีกำมืออาจารย์มาในทีฆานิกายมหาปรินิพพานสูตรนัตถานันทะตถาคตัสสะธัมเมสุอาจริยมุทิดูก่อนอนนท์กำมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ตถาคตความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระอนนทเถระก่อนปรงอายุสังขารภายหลังทรงประชวรพระอนนทเกรงว่าจะปรินิพพานจึงทูลว่ายังอุ่นใจอยู่บ้างพระพระองค์ยังไม่มีพระดำรัสแก่ภิกษุสงฆ์แสดงว่ายังจะไม่ปรินิพพานจึงได้ตรัสว่าภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าและต่อด้วยภาษิตนี้คำว่าอาจริยมุทิแปลว่ากำมือของอาจารย์ได้แก่มือที่ยังกำไว้ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่ห่วงวิชาไม่ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่ตนเองยังหนุ่มและจะบอกแก่ศิษย์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้ตายเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติเช่นนั้นยินดีต้อนรับสู่รายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกแน่นอนทุกฝั่งว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันบางทีอาจจะไม่รู้จักชื่อแค่ใช้ถนนร่วมกันเห็นคนนี้ขับรถคันนี้ผ่านมาทางนี้แล้วมันมาเบียดเบนเราได้ไงเนี่ยอันนี้อยู่ร่วมกันแล้วทำไมอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่หรืออาจจะอยู่บริษัทเดียวกันรู้จักชื่ออยู่แต่ว่าจำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนะอ๋อชื่อนี้แต่ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะเห็นหน้าแล้วก็ทำไมใส่รองเท้าแบบนี้แต่งตัวสีนี้ไม่เข้าท่าเลยทำไมอยู่ไม่ผาสุกเท่าไหร่หรือแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันเนาะไม่ใช่แค่รู้จักชื่อจริงยังรู้จักชื่อเล่นด้วยแล้วก็ยังรู้อุปนิสัยกันด้วยอยู่กันมาบางทีเป็นหลายๆปีละพี่น้องบ้างพ่อผัวกับลูกสะใภ้บ้างแม่ยายกับลูกเขยบ้างรู้จักกันมาเนี่ยแต่ด้วยก็แบบพูดทิ่มแทงกันพูดเหน็บกันคนนี้เห็นอย่างนึงคนนึงก็เห็นอีกอย่างนึงทำไมอยู่ไม่ผาสุกแฮทำไมเป็นอย่างนั้นเราจะแก้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งทุกฝั่งในบริษัท ในที่ทำงานบริษัทที่ทำงานคนที่ต้องทำงานร่วมกันหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างหรือเพื่อนร่วมงานบ้างหรือแม้แต่ลูกค้าที่มาใช้บริการบางทีมันมีเรื่องให้แบบจื้อขึ้นไงมีปัญหาขึ้นนี่จะยกขึ้นเป็นเคสก็ได้มีสจวตท่านหนึ่งสจวตนี่ก็คือลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินเวลาเราเดินทางโดยสารทางเครื่องบินก็จะมีลูกเรือผู้ชายก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมาให้มีความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆให้สบายใจลูกเรือคนนี้ก็บางทีมีปัญหากับผู้โดยสารผู้โดยสารคนนี้ทำไมเรื่องมากแท้อยากได้เครื่องดื่มอันนี้ให้แล้วก็บอกไม่พอใจเอาอันนั้นเอาอันนั้นไปให้แล้วก็ยังเอาอันนี้อีกโอ้ยทำไมแบบว่าเยอะอย่างนี้อ่ะเรื่องเยอะพอคิดว่าเขาเรื่องเยอะตัวเองก็แบบมีความไม่ผาสุกละเจอะขึ้นยังแบบหัวหน้าในเที่ยวบินอีกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอยมาจู้จี้ฉันทำอันนั้นอันนี้ก็เลยแบบว่าอยู่ไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละมันตัวดีทั้งฝั่งหัวหน้าด้วยบางทีมีปัญหาลูกน้องด้วยบางทีก็มีความคิดไม่เอาตามเราจะอยู่กันยังไงในสถานการณ์แบบนี้จำไว้เลยรู้ฟังว่าตรงไหนมีความไม่ผาสุกอยู่นี่นะตรงไหนมันมีเรื่องราวมีประเด็นเป็นเงื่อนเป็นปมเลยนะให้มั่นใจเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีธรรมะแล้วเวลาจะเอาธรรมะไปใส่นะมันต้องไปใส่ตรงที่มีปัญหานะแล้วเวลาจะเลือกใส่ต้องเลือกใส่ให้ถูกด้วยนะจำเป็นไว้เหมือนกับพ่อครัวพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ปรุงที่ทำอาหารเป็นพ่อครัวแม่ครัวของพระราชาได้เครื่องปรุงเครื่องทำอาหารวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนกันสองคนคนหนึ่งปรากฏไม่ค่อยสังเกตดูว่าพระราชาก็ชอบกินอะไรได้เครื่องปรุงอันนี้ก็ผสมกันไปฉันอยากกินอะไรฉันก็ทำไปให้พระราชาเสวยรับประทานแล้วเขาก็จะท่านไม่ชอบคุณก็ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลอะไรมันก็ไม่เวิร์กไม่ได้ไม่ดีในขณะที่พ่อครัวอีกคนหนึ่งได้ส่วนผสมเหมือนกันนั่นแหละแต่ทำอาหารไปถวายพระราชารู้จักสังเกตให้ดีเออว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบรับประทานชอบเสวยอะไรชอบรสแบบไหนเวลาไหนอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ตักมากตักน้อยรู้จักสังเกตเอาพ่อครัวคนที่สองนี่เขาจะเป็นผู้ที่ได้ค่าจ้างรางวัลอย่างดีเพราะอะไรนะเพราะเขารู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งอาหารของตนรู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมือนกันนะต้องฟังว่าถ้าตรงไหนชีวิตของเรามีเรื่องราวเป็นเงื่อนเป็นปมนะแสดงว่าตรงนั้นไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งกว่านั้นคือถ้าใส่ธรรมะลงไปไม่ถูกมันแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะปัญหาณระดับนั้นนึงจะไม่ได้รับการแก้ไขหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าปัญหาในที่ทำงานแบบนี้เราจะมาบอกว่าก็ปล่อยวางซะไม่ต้องสนใจอดทนเอาอยู่ๆกันไปมีเรื่องอะไรก็นั่นนะอย่างนั้นนะฉันก็ปล่อยวางไม่สนไม่แก้คือแก้ยุ่งแต่ว่าแก้ที่จิตใจของเราอย่างเดียวโดยความที่ว่าปล่อยวางซะอันนี้จำไม่ถูกนะทุกฝั่งปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจิตใจมันจะสบายเนอะมันโมหะชัดๆเลือกธรรมะใช้ไม่ถูกแล้วโมหะมันก็เกิดไม่ใช่ปัญญาแล้วเป็นความโง่พอเป็นแบบนี้เราจะมีผาสุกอยู่ได้ไงไม่ได้เราทำยังไงดูฟังก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตเรื่องหมายคืนนิมิตของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเคยพูดไว้ดูฟังพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เนี่ยอยู่ร่วมกันจำพรรษาเนี่ยนะ3เดือนพระเนี่ยยิ่งหนักเลยทุกวันเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่นะบางคนก็เป็นลูกขราบดีมีเงินทองเป็นนิสัยแบบหนึ่งบางคนก็เป็นลูกชาวนามีการทำการเกษตรมาก่อนการศึกษาเป็นแบบนี้คนนิสัยเป็นแบบหนึ่งแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะไม่ได้เหมือนอยู่บริษัทนะทุกฝั่งที่ว่ามีเพย์โรลคือมีเงินเดือนอะมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือต้องทำอะไรฉันไม่พอใจคนนี้แต่ฉันเป็นเจ้านายฉันก็ไล่คุณออกไ แต่ว่าอยู่ในวัดเป็นพระหรือว่าองค์กรอาสาสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งบางทีมันไม่ได้จะไล่ออกได้แบบนั้นจะอยู่ก็ต้องอยู่กันไปอ่ะทนอยู่กันให้ได้ทนอยู่กันให้ได้อยู่กันไปแล้วจะอยู่กันยังไงแต่ละคนก็มีความคิดคนละแบบมีอุปนิสัยมีความรู้มีพื้นฐานการศึกษาแตกต่างกันมีเรื่องแน่นอนถ้ามาอยู่ร่วมกันและสำหรับพระสงฆ์นี้ก็มีการบังคับอีกว่า3เดือนนี้นะคุณต้องอยู่ร่วมกันนะคุณไปไหนไม่ได้นะโอ้ยจะถูกบังคับเป็นป่านี้ยิ่งต้องมีวิธีที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกให้ได้เลยทุกฝั่งในที่นี้เราจึงต้องตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องเราจะอยู่ร่วมกันได้ทุกฝั่งสิ่งที่จะมาเป็นเบ้าหลอมให้จิตใจของคนที่ต่างพ่อพันแม่มีความคิดเห็นนั่นนี่ต่างกันแล้วมารวมกันได้ท่านเปรียบเหมือนกับทะเลนะที่ว่าแม่น้ำทุกสายรวมกันมันผสมปนลงในทะเลเหมือนกันหมดฉะนั้นคืออะไรฉะนั้นคือธรรมวินัยทุกฝั่งนี่ก็เอาแบบว่าจากมุมสูงๆจากภาพกว้างๆก่อนนะว่าต้องมีธรรมต้องมีวินัยต้องมีธรรมะในจิตใจนี่คือหลักกว้างๆถ้าไม่มีธรรมะในจิตใจมันเข้ากันไม่ได้มันจะเหมือนน้ำมันกับน้ำมันจะไม่ลงกันมันจะไม่เข้ากันทีนี้ก็ต้องมีธรรมะวินัยที่จะทำให้เป็นเหมือนกับน้ำผสมกับน้ำนมหรือน้ำจากแม่น้ำสายนั้นน้ำจากแม่น้ำสายนี้มารวมกันก็ลงในทะเลเหมือนกันผสมเข้ากันในนี้เค็มเหมือนกันหมดรสเดียวกันหมดอ่ะก็ต้องมีธรรมวินัยจะให้จิตใจมีธรรมะได้ให้ธรรมะซึ่งกันและกันทุกฝั่งการให้ธรรมะนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำหรือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสิ่งของอะไรให้แค่ว่าเราเอามาทำเอามาปฏิบัติการเอาธรรมะมาทำการเอาธรรมะมาปฏิบัตินั่นคือชื่อว่าให้ธรรมะแล้วในธรรมะข้อแรกที่จะให้เห็นคนอื่นๆในบริษัทเราในที่ทำงานเราในครอบครัวเราในองค์กรของเราให้มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่จะมีธรรมะได้คือให้มีเมตตากันเมตตามองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเจตนาดีกันให้คิดกันในลักษณะนี้ว่าแต่ละคนคนละพ่อคนละแม่คนละความรู้คนละแผนกหรือคนละทัศนคติอะไรก็ตามเพราะว่าแม่ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่แล้วคือเคยเกิดร่วมกันในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนแน่นอนเคยเป็นกันมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกนะว่าปัญหายากมากนะในสังสารวัฏเนี่ยสัตว์ที่ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยปัญหายากมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนี่มันยากมากมันมีน้อยมากคือว่าจะไม่เป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันได้เป็นอะไรกันมาก่อนอยู่แล้วอะในความที่ว่าเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นสัตว์ที่เกิดมาในสังสารวัฏนี้ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเคยเป็นมากันแน่นอนให้มองกันอย่างนี้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันร่วมอุทธรณ์เดียวกันความที่ว่าจะอาฆาตบาดหมางมันก็จะลดลงไปมันก็จะมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่จะมีความรักใคร่กันมีความเคารพกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่แตกแยกกันมีความสามัคคีกันให้มองกันกว้างๆแบบนี้เราเกิดมาแล้วในคราวนี้เราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลกรรมคือให้ไปสว่างชีวิตเรามาถึงตอนนี้ได้มันอาจจะมืดมาก่อนหรือสว่างมาก่อนก็ตามคำว่ามืดหรือสว่างมาก่อนหมายถึงถ้าเกิดมาร่ำรวยมีเงินทองหน้าตาสวยชีวิตสบายอันนั้นคือสว่างมาก่อนถ้าเกิดมาค่อนข้างลำบากรูปไม่สวยมีปัญหาชีวิตต่างๆนั่นนี่อันนั้นคือเกิดมามืดจะมืดหรือสว่างตามที่เราเกิดมาก็ตามให้ไปสว่างให้ไปสว่างคำว่าไปสว่างหมายถึงการที่เราตั้งอยู่ในธรรมละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคนนั้นท่านฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนเป็นตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วอันนี้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเลย คยเอาแล้วถ้าเคยเป็นศัตรูกันมาไม่น่าล่ะว่าชาตินี้เนี่ยมันถึงมาบกเคืองกันนักนั่นก็อ้างของคนจะทำความชั่วเราเกิดมาสว่างหรือเกิดมามืดก็ตามเราจะไปมืดดีกว่าไปมืดนี่คือทางไปที่พวกเราทำความชั่วไงเกลียดเขาคิดอาฆาตเขาไม่พอใจเขาแบบว่าหงุดหงิดใจอันนั้นไปมืดนะไปมืดนะเราต้องไปสว่างดูฟังเราต้องไปสว่างผิดพลาดในชีวิตมันมีอย่างเรื่องราวในตอนไต่ตามทางที่ข้าพเจ้ายกให้ฟังนั่นแหละไม่ได้เอาชาติก่อนเอาชาตินี้เลยบางคนเราก็ผิดพลาดก่อนผิดพลาดแล้วทำไงแก้ไขเอาดูฟังผิดพลาดในที่นี้หมายถึงไงทำอกุศลธรรมไปแล้วพอทำอกุศลธรรมไปมันผิดพลาดเราแก้ไขทำไงทำสิ่งที่ผิดให้ถูกในที่นี้คือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้มันดีงามขึ้นแน่นอนบางทีเรื่องราวเราไปตามแก้ที่แบบว่าคนตายไปแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ไงหรือเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วเราจะไปรื้อฟื้นมันก็ไม่ใช่ที่ละแต่ว่าทำให้ถูกนี่คือตั้งอยู่ในกุศลธรรมใหม่เราพยายามมาปรับจิตปรับใจว่าคนเราถึงแม้ว่าจะเคยโกรธกันมาก่อนเคยเกลียดกันมาก่อนมันปรับเปลี่ยนได้ตั้งจิตที่มีความเมตตากันเราอาจจะมองเห็นเขาเนี่ยเห็นข้อไม่ดีของเขาเนี่ยว่าคนนี้อันนี้ก็ไม่ดีคนนั้นอันนั้นก็ไม่ดีเราปรับจิตของเราใหม่เป็นพระสารีบุตรเคยบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นนะเช่นคนเนี้ยแบบพูดไม่ดีเลยทำไมพูดคำนี้ออกมาอันนี้คือแบบว่าเห็นวาจาเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะแต่บางทีทางกายเขายังบริสุทธิ์ได้มันก็ยังดีนะให้คิดแบบนี้นะอย่าไปมีอาฆาตกับเขาเหนื่อยกว่าหรือว่าเขาพูดไม่ดีนั่นนี่แต่ถ้าทางกายเขาดีเขาบริสุทธิ์มันก็ยังดีนะหาข้อดีในบุคคลนี่หาข้อดีคำว่าหาข้อดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาตรงนั้นพัฒนาอะไรพัฒนาจิตของเราหาข้อดีในส่วนทางกายถ้าเขาไม่ดีในวาจาเพื่ออะไรนะไม่ใช่พัฒนาเขานะแต่พัฒนาจิตของเรานอกจากว่าคุณเป็นอยู่ฝ่ายจัดการบุคคลแต่คนนี้เขาเสียตรงนี้คนนี้เขาดีตรงนี้เราจะพัฒนาข้อดีข้อยังไงอันนี้คุณค่อยคิดไปในเรื่องหน้าที่การงานก็ยกไว้แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาหลักๆเลยคือจิตของเราถ้าเห็นข้อไม่ดีอันใดหนึ่งของเขาให้หาข้อดีด้วยคนเรามันต้องมีถ้าเขาไม่ดีทางวาจาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เอากายเขาดีมีไหมกายสมาจารคือความประพฤติสม่ำเสมอทางกายเนี่ยที่มันดีมีไหมอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ในสระน้ำแห่งหนึ่งคนเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็พอมาเจอสระน้ำแห่งนี้ที่มีสาหร่ายมีจอกแหน่ปกคลุมโอ้ยคนร้อนๆมาทำไงก็ลงน้ำเลยแล้วเอาจอกแหน่ทำยังไงก็แหวกมันออกไม่เป็นไรเอาน้ำเย็นๆเอาไว้เหมือนกันนะพอเราเจอความที่ว่าคนนี้ก็ไม่ดีว่าจะไม่ดีนิดหน่อยในทางวาจาคือปกติวจีสมาจารของเขาก็จะดีอยู่คำว่าวจีสมาจารนั้นคือข้อปฏิบัติสม่ำเสมอทางวาจานั่นน่ะดีอยู่แต่จะมีบางครั้งบางคราวพูดไม่ดีบ้างก็แต่ว่าส่วนดีก็มีนะยังมีอยู่มากส่วนดีทางกายก็ยังมีอยู่ด้วยเอางั้นก็เอาส่วนที่ดีก็แล้วกันเอามาทำอะไรเอามาทั้งจิตของเราพัฒนาจิตของเรายังไงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทแต่ให้ตั้งเมตตาไว้กับบุคคลนั้นเมตตาทางใจนะเราตั้งเอาไว้หรือในทางตรงข้ามเราจะเห็นว่าคนนี้โกงเลยนะมีกายะสมาจารไม่บริสุทธิ์โกงเป็นประจำอะยิ่งแต่บ้าโกงเป็นบางครั้งบางคราวนี่ยังน้อยกว่าโกงเป็นประจำนะโกงครั้งเดียวโกงเวลาเดียวช่วงโควิดเวลาอื่นไม่ได้โกงเอาแค่ครั้งเดียวพอดีเราก็ดูเอาว่าเราจะตักเตือนยังไงนะถ้าเป็นพนักงานบริษัทร่วมกันหรือจะแก้ไขจะปรับปรุงตักเตือนยังไงอันนี้ก็ยกไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในจิตใจของเราไม่ควรมีความอาฆาตไม่ควรมีความพยาบาทในบุคคลนั้นถึงแม้ว่ากายสมาจารเขาจะไม่บริสุทธิ์หาดูส่วนเดียวอื่นวจีบริสุทธิ์ไหมวจีสมาจารบริสุทธิ์หรือเปล่าการประพฤติชอบอย่างน้อยยังพูดดีกัน ไม่พูดทิ่มแทงกันไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันเออส่วนดียังมีบ้างส่วนดีมีหาเพื่ออะไรเพื่อมาพัฒนานะพัฒนาใครพัฒนาจิตของเราให้ยังไงอย่ามีพยาบาทอย่ามีความอาฆาตในบุคคลนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนผ้าบางสุกุลเพราะว่าผ้าบางสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นตำรังผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะอย่างเช่นผ้าห่อศพหรือเศษผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่ว่าเอาผ้าสกปรกนี่แหละมาใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วอยู่แบบง่ายๆโดยก็ถ้าเขาทิ้งแล้วเราก็ไปหาเก็บมาตามกองขยะเวลาไปบิณฑบาตเจอเศษผ้าหล่นอยู่ที่พื้นดูแล้วถ้าไม่น่าจะมีเจ้าของก็เอาเท้าหนึ่งเหยียบไว้อีกเท้าหนึ่งก็คลี่เปิดดูเออส่วนนี้สกปรกน่าจะตัดทิ้งได้ส่วนนี้ยังใช้ได้เออน่าจะเอาก็ชักบางสุกุลเอาเลยก็มาชักบางสุกุลก็คือนี่แหละถือเอาเป็นเจ้าของในของที่เขาทิ้งแล้วดูแล้วไม่น่าจะมีเจ้าของซึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังว่าบางทีของเราวางไว้ทั่วไปแล้วเราคิดว่าเราจะกลับมาเอานี่คือเราผูกใจไว้ว่าอันนี้ยังมีเจ้าของแล้วเกิดมีคนคิดว่าเฮ้ยนี่มีเจ้าของก็ตามไม่มีเจ้าของก็ตามมันจะไม่แคร์แล้วฉันจะเอาไปเลยโดยไม่ได้กำหนดในข้อนี้อันนี้ถือว่าขโมยละขโมยไม่ดีแต่ถ้าเรากำหนดดูแล้วว่าไอ้นี่ไม่น่าจะมีเจ้าของนะมันเป็นของทิ้งแล้วนะมันเป็นของเปื้อนฝุ่นด้วยดูยังไงอะสกปรกไงคำว่าบางสุกุลเนี่ยก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นเหมือนแบบว่าสกปรกแล้วสุกุลนะไม่ใช่สกุลสกุลหมายถึงการสืบต่อการต่อเนื่องไปหรือใช้ในความหมายว่าวงตระกูลก็ได้แต่สุกุลเนี่ยคือมันเปื้อนฝุ่นมันสกปรกแล้วกำหนดดูแล้วว่าเอออันนี้ไม่น่าจะมีเจ้าของงั้นก็เอาแล้วกันโอ้ทำไมเอาอ่ะมันสกปรกไม่ใช่เหรอท่านก็มันส่วนดีๆยังมีไงเหมือนบางคนกายก็อาจจะไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบางครั้งบางคราวเขายังดียังบริสุทธิ์อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคำว่าไม่เป็นไรหมายความว่าไงนะหมายความว่าเอาข้อดีตรงนี้มาพัฒนาจิตของเราคำว่าพัฒนาจิตของเราหมายถึงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทในบุคคลนั้นนี่คือกรณีที่ว่าเราต้องอยู่ร่วมกันจะทำยังไงไม่ให้จิตใจของเราอย่างน้อยมันเป็นไปในทางไม่ดีมีเมตตากับบุคคลนั้นได้มีกรุณากับบุคคลนั้นได้ทีนี้ในทางการบริหารงานบุคคลถ้าเผื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะต้องแบบมาดูในการที่จะพัฒนาบุคคลนี้ไปในทางไหนหรือถ้าเราเป็นหัวหน้าจะให้เขาทำงานอะไรที่เหมาะสมกับงานนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาไปในอีกแนวทางหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องการจะมาโฟกัสเฉพาะในจิตใจของเราว่าจะทำยังไงให้อยู่แล้วแบบอยู่ผาสุกอะไม่ได้บอกแบบคิดไม่ดีกับเขาแบบโกรธเขาเกลียดเขานี่แหละสองประการนี้ถ้าไม่อีกต้องมาฟังแต่เป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้ว่าถ้าอยู่ร่วมกันแล้วโอ้ยเห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาไม่ใช่แค่ว่ากายไม่ดีนะวาจาก็ไม่ดีด้วยคนเนี้ยคิดไม่ดีกับเขาถ้ามีความคิดที่ไม่ดีในจิตใจของเราปรารภการกระทำของคนอื่นเขาใช่ป่ะในกรณีที่3การกระทำทางกายเขาการกระทำทางวาจาเขาเออให้มาคิดอย่างนี้ทุกฝั่งว่าบางทีบางครั้งใจเขาอาจจะดีก็ได้นะแต่บางทีเราก็ไม่ได้จะรู้อ่านใจเขาได้ว่าเขาคิดยังไงอะไรยังไงแต่ก็อาจจะคิดดีก็ได้เวลาเขาพูดอย่างนี้หรือเวลาเขากระทำอย่างนี้ก็อาจจะมีจิตใจดีก็ได้ปรารถนาดีคือคุณจะไปรู้ได้ไงว่าถ้าคุณอ่านใจเขาไม่ได้ก็เดาเอาไงคือพอแบบว่าเรารู้สึกอาฆาตเขาแล้วไม่พอใจเขาแล้วเขาทำอย่างนี้โดยทางกายเขาพูดอย่างนี้โดยวาจาเราก็คิดว่าใจเขาไม่ดีด้วยเพราะนั้นคุณไบแอสมองโลกในแง่ร้ายคนมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้คือไปมึ

ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนเดินทางไกลแล้วก็ร้อนหนักหนามากเลยร่มอะไรก็ไม่มีน้ำอาหารที่พกมามันก็หมดแล้วไปเจอรอยเท้าโครอยเท้าวัวรอยเท้าควายเวลาเขาเดินทางทุกฝั่งในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีถนนลูกรังก็เรียกว่าเป็นทางเกวียนทางเกวียนเนี่ยมันแย่กว่าถนนลูกรังอีกนะถนนลูกรังนี่คือเขาเอาดินเอาอะไรมาบดอัดพอที่อย่างน้อยมันยังเป็นฝุ่นบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังแน่นอยู่ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีในการบดอัดเนี่ยก็เป็นถนนทางเกวียนคือว่าทางเกวียนมันคือดินเละๆนี่แหละเกวียนเป็นหลายๆร้อยเล่มเดินทางไปตามทางนี้มันก็ไถไปตามร่องตามร่องอุ้ยมันก็เละลงไปร่องรอยที่วัวควายเหยียบลงไปมันก็เป็นรอยเป็นรอยลงไปแล้วเกิดฝนตกหนักมาวันหนึ่งน้ำมันก็ขังอยู่ในรอยเท้าโคนั้นมีคนเดินผ่านมาอุ้ยหิวน้ำมากเหนื่อยอ่อนมากอาหารต่างๆหมดแล้วเห็นน้ำอยู่ในรอยเท้าโคมันใสอยู่เฮ้ยถ้าจะเอาภาชนะลงไปแบบว่าตักขึ้นมาพูดไม่ได้มันจะทำให้น้ำขุ่นหรือถ้าจะเอามือไปโกบเอาขึ้นแล้วมากวักใส่ปากโอ้น้ำมันจะขุ่นเขาทำยังไงเขาก็ต้องเอาศอกนี่เอาแขนเนี่ยนะลงไปหนุนตัวอยู่ที่ดินคือเหมือนโคคุกเข่าลงเพื่อที่จะกินน้ำนี่แหละโคมันไม่มีอุ้งมือมันไม่รู้จักใช้ภาชนะใช่ไหมล่ะเวลามันจะกินน้ำมันก็ต้องเอาปากมันไปจ่อกับแหล่งน้ำแต่คนเราฉลาดมีภาชนะมีมือยังโกบเอาขึ้นกินได้เพื่อความสะดวกแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะขุ่นเราก็ต้องทำเหมือนโคนี่แหละเอาก้มลงไปเอาปากจ่อไปที่จุดที่รอยเท้าโคนั้นจะมารังเกียจเบียดฉันเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันร้อนมันเหนื่อยน้ำอาหารที่พกมาก็หมดก็ดื่มน้ำจากรอยเท้าโคด้วยท่าทางของโคโดยก้มลงไปดื่มเอาอยู่น้อยความบริสุทธิ์ความสะอาดมีตรงนั้นเห็นที่ว่าต้องมือสกปรกอะไรโถเหงื่อใครเรายิ่งสกปรกคนนั้นอีกเอ้าไม่เป็นไรดื่มได้ยังดีให้คิดแบบนี้คุณผู้ฟังคิดในความที่ว่าเอ้ยน้อยใจเขายังดีนะถ้าใจเขาไม่ดีนี่เขาก็จะต้องแบบว่าได้รับทุกข์มากกว่านี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะประพฤติไม่ดีทางกายประพฤติไม่ดีทางวาจาแต่บางครั้งบางทีเขายังมีใจสงบได้นะเขายังมีใจดีอยู่ได้เขาถึงดีอยู่ได้ตอนนี้ยังมีกรรมดีที่ส่งผลมาให้เขายังเป็นคนเป็นมีความสุขบางอย่างได้ให้เราคิดอย่างนี้ดูว่าเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรามีความอาฆาตบาดหมางไม่พอใจแต่สามารถตั้งไว้ด้วยเมตตาในบุคคลนั้นได้หรือถึงแม้นะตัวฝั่งเรารู้จักคนนี้ดีเลยว่าคนนี้เขาก็คิดไม่ดีด้วยพูดไม่ดีด้วยทำไม่ดีด้วยคือบางทีบางครั้งเราแค่รู้จักชื่อรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักจิตใจเราก็อาจจะคิดได้ว่าเขาคิดดีอยู่แต่ถ้าสำหรับบางคนเรารู้จักจิตใจเขาด้วยคุ้นเคยกันมานานเห็นด้วยว่านี่ทำกายไม่บริสุทธิ์วาจาก็พูดไม่ดีมโนสมาจารคือการประพฤติสม่ำเสมอทางใจก็ไม่ได้เรื่องมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีเมตตามีความอาฆาตพยาบาทโอ้กายวาจาใจไม่บริสุทธิ์หมดเลยนะไม่บริสุทธิ์หมดเลยเราก็ไม่ควรตั้งความอาฆาตความไม่พอใจในบุคคลนั้นทำไมนะเพราะเราจะไปมืดไงเขาไปมืดแล้วแล้วคุณจะตามเขาไปเหรออย่าโง่ทุกฝั่งให้เราฉลาดว่าถ้าเขาไปมืดแล้วคือมีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์เราอย่าไปมืดตามนั้นเราจะไปคิดอาฆาตคิดไม่พอใจเขาไปมืดนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกขเวทนานะไปสว่างนี่ไม่ใช่หมายความว่าเอาสุขเวทนานะผมก็คิดว่าฉันจะด่าเขาเอาความสุขฉันแล้วคิดว่านั่นคือไปสว่างไม่ใช่เลยนั่นคือไปมืดเราไม่ได้ไปตามทางเวทนาเวลาสว่างหรือไม่ก็ตามแต่สว่างหรือมืดในทางไปหมายถึงว่าคุณไปตามมรรคแปดไหมถ้าประพฤติอกุศลธรรมนั่นคือไปมืดแล้วต่อให้มีความสุขก็ตามถ้าประพฤติกุศลธรรมนั่นคือไปสว่างแล้วต่อให้มีทุกขเวทนาก็ตามสิ่งที่เราเกิดมานี่สว่างหรือมืดนั่นคือเวทนาใช่อยู่แต่ที่ที่เราจะไปสว่างหรือมืดนั่นไม่ใช่เวทนาเอาสิ่งที่เรียกว่า

0: ป็นการกระทำถ้าเป็นกุศลนั่นคือสว่างถ้าเป็นอกุศลนั่นคือมืดคนเราเนี่ยมันมีการกระทำไปได้อยู่3ช่องทางเส้นทางที่เราจะไปเราก็จะมีหลายด้านของชีวิตด้วยในแต่ละช่องทางนั้นด้านนี้เรื่องการทำงานก็อาจจะไม่ดีเรื่องครอบครัวก็อาจจะดีก็ได้ในจุดหนึ่งจุดใดในหลายๆจุดแต่ละด้านแต่ละช่องทางที่เขาดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ามีตรงไหนดีบุคคลนั้นสามารถใช้ช่องทางนั้นปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้นะอย่าไปเหมารวมทั้งหมดอย่าไปเหมารวมว่าคนนี้ไม่ดีจุดนึงแล้วที่เหลือมันก็ต้องไม่ดีนะนั่นเราโง่เราจะมีความอาฆาตเราจะมีความคิดไม่ดีนั่นเป็นโมหะของเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดไม่ดีคนอื่นถ้าคิดไม่ดีเรากลายเป็นคนมืดเองในโมหะของเราถ้าเขามีดีบางจุดเขาสามารถใช้ความดีบางจุดนั้นถึงแม้น้อยปรับเปลี่ยนได้แล้วในกรณีที่4นี้ก็คือว่าต่อให้แบบว่าเราไม่เห็นข้อดีอะไรเลยของบุคคลนี้เลยแม้แต่น้อยเดียวเลยเอากรณีของพระเทวทัตอ่ะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระนี่หลุมขูดสมัยก่อนไม่มีส้วมซึมนะสมัยนี้มีส้วมซึมก็คือคุณไต่อุจจาระปุ๊บมีที่ปิดเรียบร้อยปุ๊บกดปุ๊บมันหายไปปุ๊บไม่เหม็นละหอมสมัยก่อนนั้นไม่มีส้วมซึมเหมือนฝังก็เป็นหลุมอย่างนี้แหละขุดลงไปเสร็จแล้วก็เอาไม้กระดานผ้าสองอันแล้วก็ไปนั่งถ่ายอยู่บนนั้นนั่งถ่ายไปก็ต้องอุดจมูกไปด้วยมองลงไปก็ยุบยับยุบยับเลยอะไรน่ะหนอนโอ้ยถ้าเกิดแบบว่าไม้มันหักกึ๊บลงไปตัวจมลงไปในหลุมอุจจาระตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านี่จมลงไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งที่ว่าถ้าจับได้แล้วมันจะดึงขึ้นมาไม่มีเลยนะโอ้โถนี่คือเปื้อนไปหมดอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างพระเทวทัตเป็นฟังว่าแม้ถ้าเหลือเส้นผมสักเส้นหนึ่งที่ไม่เปื้อนแล้วจะหยิบขึ้นมาได้แล้วก็จะดึงออกมาจากความสกปรกนั้นท่านยังจะทำนะท่านยังจะทำตรงส่วนที่ยังสะอาดนี่คือความขาวหรือความดีที่มีแต่บางคราวบางคนกรณีของพระเทวทัตเป็นต้นไม่มีความดีเหลืออยู่เลยไม่มีเลยเนี่ยนะแม้กระนั้นท่านผู้ฟังเราก็ไม่ควรตั้งความไม่พอใจความอาฆาตความปฏิบัติในบุคคลนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่เดินทางไกลเราไปเจอคนที่มีไข้มีอาพาธมีอาการป่วยกำลังเดินทางไกลอยู่มาคนเดียวใช่ไหมล่ะคิดว่าจะไปหาหมอที่หมู่บ้านข้างหน้าแต่หมู่บ้านข้างหน้าก็ยังอยู่อีกไกลหมู่บ้านข้างหลังที่เดินทางผ่านมาแล้วก็ยังอยู่อีกไกลระหว่างทางนี้น้ำอาหารเขาก็หมดแล้วคนดูแลปฐมพยาบาลอะไรก็ไม่มีอยู่คนเดียวนอนหายใจพะงาบอยู่โอ้ยเราก็มาคนเดียวด้วยเราจะไปยกเขาเราก็ยกไม่ไหวน้ำอาหารเราก็หมดแล้วเหมือนกันบางทีอาจจะแบบมีบ้างเราก็แบ่งบ้างแล้วกันอะแต่เพราะเราก็ต้องเหลือไว้กินก็เราบ้างแต่เราก็แบ่งก็บ้างถ้าเห็นความอนุเคราะห์เราเห็นคนเป็นแบบนี้นะฝั่งเราจะแบบว่าถุยน้ำลายใส่เหรอเราจะแบบว่าปัสสาวะใส่เหรอว่าเราจะมีแต่ความเมตตาสงสารมีความเอ็นดูกรุณาแบบโถคนนี้เขาจะรอดไหมนะขอให้เขาได้อยู่สบายๆแล้วกันถ้ามีคนผ่านมาแล้วมียาหรือมีคณะบุคคลอะไรที่เขาจะช่วยรักษาได้มีเกวียนมีอะไรมาก็ขอให้เขาพาคนนี้ไปสู่ที่เป็นสุขก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้นะฟังให้คิดอย่างนี้ถึงแม้ว่าคนที่เขาจะไม่ดีอะไรเลยก็ตามโอ้ฉันช่วยคนนี้ก็ไม่ได้หรอกหวังว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วกันจะโปรดคนนี้ได้แต่อย่าไปโกรธไม่พอใจมีความอาฆาตมีความพยาบาทหรือบางทีเขาอยู่บริษัทนี้ไม่ได้โอ้มีความลำบากใจนั่นนี่ก็ขอให้เขาได้หาบริษัทดีๆอยู่ได้เถอะหรือไม่ก็บางทีก็เจอคนดีๆที่ว่าจะมาพบกันจะเจอกันแล้วพัฒนาเขาให้มีจิตใจดีขึ้นมาได้เราให้คิดอย่างนี้ให้ตั้งจิตไว้อย่าให้จิตใจของเรามีความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจแม้ในบุคคลนั้นถึงแม้บุคคลนั้นเขาจะมาทำร้ายเราทำไม่ดีต่อเราก็ตามเรื่องกรณีของพระพุทธเจ้าท่านคิดกับท่านพระเทวทัตท่านก็คิดแบบนี้ไร้กุศลแบบนี้แล้วในกรณีหนึ่งท่านฟังว่าคนที่เขาอาจจะมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจท ที่ดีอยู่แล้วแล้วเกิดแบบว่าบางทีเราอาจจะไปคิดล่วงหรือเมื่อคิดไม่ดีกับบุคคลนั้นอย่างเช่นว่าพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยมีศีลนะมีการประพฤติทางกายทางวาจาบริสุทธิ์ตัวจิตใจก็มีศรัทธาด้วยบวชอยู่ในธรรมะไว้ในนี้แต่บางทีพูดแรงไปหน่อยพูดเร็วด้วยพูดแรงพูดเร็วแล้วถ้าผมว่าเราจะมาความคิดว่าโอ๊ยท่านทำไมพูดอะไรอย่างนี้แล้วมีความอาฆาตใช่ป่ะมีความไม่พอใจใช่ป่ะอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะไปมืดให้ตั้งจิตไว้ยังไงท่านบริไว้เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไกลมาเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วไปเจอสระน้ำแห่งหนึ่งที่น้ำนั้นก็ใสเย็นมีดอกบัวอยู่ในสระนั้นท่าน้ำก็ราบเรียบริมสระนั้นก็มีต้นไม้นานาพันธุ์มีผลไม้มีอะไรต่างๆให้เจ็บกินได้แล้วเราก็กระหายน้ำด้วยเหนื่อยอ่อนด้วยลงสู่สระเลยอาบบ้างดื่มบ้างขึ้นมานั่งเล่นนอนเล่นกินผลไม้บ้างอะไรบ้างเอาได้ส่วนไหนทำได้ดีเอาให้คิดแบบนี้อย่าให้มีความไม่พอใจอย่าให้มีความอาฆาตอย่าให้มีความพยาบาทให้จิตใจเรามีความเลื่อมใสให้มีเมตตาให้มีกรุณาแบบนี้ที่เราสามารถที่จะตั้งจิตเราไว้ให้ดีอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ได้ไม่ใช่ว่าประสบสอบรอไม่ใช่แบบว่าเลียแข้งเลียขาแต่รู้จักตั้งจิตตั้งใจให้ถูกทำให้ข้อหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ได้นอกจากการที่จะไม่อาฆาตกันในลักษณะที่ให้พิจารณาตาม5นัยยะนี้ยังรวมถึงเรื่องสารณียธรรม6ด้วยคือให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเมตตาทางใจนี่คืออย่างที่อธิบายมานี้ทั้งหมดถึงแม้บางครั้งเราจะทำไม่ได้หมดเอาอย่างน้อยให้มีเมตตาทางวาจาแล้วกันนะพูดดีๆให้กันถ้าถึงแม้บางทีพูดเสียๆใส่กันบ้างเอาบางทีมีของฝากของอะไรมาให้การแบ่งปันของที่บริโภคให้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากบิณฑบาตหรือเรามีของอะไรเล็กๆน้อยๆเราหยิบยื่นให้กันนั่นเป็นเมตตาทางกายมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแบ่งปันของที่มีให้กันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนี่ก็เป็นสารณียธรรม6ก็นำมาใช้งานได้หรือนอกจากเมตตาแล้วก็เอากรุณาด้วยเป็นข้อที่สองเอาอุเบกขาด้วยเป็นข้อที่สามหรือถ้าปรับปรุงไม่ได้จริงๆอีกนัยยะหนึ่งก็คืออย่าไปคิดถึงบุคคลนั้นเลยหรือไม่ต้องไปคิดถึงเขาถ้าเราบอกว่าทำจิตทำใจไม่ได้เราก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะอะไรนะอย่างที่ย้ำเสมอทุกฝั่งว่าอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทางไม่ดีอย่าไปมืดให้ไปสว่างหรือถ้าจะคิดนะก็ให้คิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนบุคคลเนี่ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยทำกรรมใดมาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามเถอะเอ้าถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ที่เราจะไปดีได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่เป็นคืออยู่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ถูกคือทำอย่างนี้ทุกวันอย่าไปมุ่งหวังว่าจะเอาชนะเขาคนนี้ทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ดีจะไม่พอใจจะบอกว่าเบียดเบียนเธอจะแบบว่าทำให้เธอแบบรู้ถึงว่าความชั่วที่เธอมีเอาความดีมาอ้างทำชั่วในระหว่างมันเขาท่าเหรอคนนั้นเขาไม่ดีนะแล้วเราทำไงเราก็เลยโกรธเขาเราก็เลยแบบด่าเขาเราก็เลยตำหนิเขานินทาเขาตำหนิด่านินทาคิดไม่ดีมันบุญหรือมันบาปอะท่านผู้ฟังบาปนะเราทำชั่วทำบาปด้วยอาศัยที่ว่าจะให้เขาดีเอาความดีมาอ้างทำชั่วไงอยู่เป็นแบบนี้มันย้อนแย้งสิ้นดีเราไม่ต้องเอาชนะใครนะทุกฝั่งเราเอาชนะตัวเราเองเราเอาชนะจิตใจของตัวเราเองจิตเราเนี่ยดีได้จากเมื่อเช้านะเราชนะแล้วเย็นนี้ดีได้จากเมื่อวานนะเราชนะแล้ววันนี้ดีได้ตอนนี้นะเราชนะแล้วตอนนี้เราชนะเราดีขึ้นนั่นคือความดีของเราทุกฝั่งเอาชนะตัวเราเองเอาชนะความโกรธในจิตใจเอาชนะความอาฆาตเอาชนะโมหะอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปปรารภความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ไปมืดไม่ดีเลยแต่ให้ปรารภความ ดีของคนอื่นแล้วพัฒนาเอาชนะจิตใจของตัวเราเองนั่นจะดีกว่าดียังไงท่านฟังเพราะนั่นคือการให้ธรรมะแล้วการให้ธรรมะเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องพูดหรือว่าแบบแสดงหรือว่าให้สิ่งของให้หนังสือธรรมะให้ซีดีธรรมะแล้วคิดว่าจะเป็นการให้ธรรมะไม่ใช่เลยหนำซ้ำนะบางคนเอาซีดีธรรมะมาแจกยังพูดนินทาคนนั้นคนนี้ให้ฟังพูดไม่ได้เรื่องนั่นไม่ได้ชื่อว่าให้ธรรมะแต่ให้ธรรมะจริงๆคือเราเอามาปฏิบัติเอามาทำนี่แหละในจิตใจของเราเอาชนะจิตใจของเรานี่แหละคือการให้ธรรมะแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆนี่แหละมีเมตตาให้กันนี่แหละเวียงสามเณรชื่อนิโครธอยู่นิ่งๆ นะเดินไปบิณฑบาตด้วยท่าทางสำรวมถูกต้องเอาชนะจิตใจของตนเองได้แล้วยังสามารถเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ตอนนั้นน่ะโอ้โหมีจิตใจโหดเหี้ยมมากจนได้ฉายาว่าจันทาโศกคืออโศกผู้โหดเหี้ยมไปเห็นสามเณรนิโครธเดินบิณฑบาตอยู่เกิดอึ๊กขึ้นในใจว่าโอ้สมณะนี่ทำไมสงบแท้เนาะเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกได้ในเรียกสมณะนี้เข้าพบฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้กำจัดความอาหังการความโหดเหี้ยมความโหดร้ายเป็นธรรมาโศกคือจากจันทาโศกราชพระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยมกลายมาเป็นธรรมโศกราชพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมได้แล้วก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้จากความอาฆาตจากความไปบาดบาดม้าปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เอาชนะความคิดของตัวเองคุณฟังความคิดของเราเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดแบบนี้ไปเป็นสัตว์นรกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราคิดจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาความคิดแบบนี้เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในสิ่งที่เราไม่มีเป็นความคิดแบบของเปรตหรือถ้าเรากลัวความคิดของตัวเราเองกลัวความชั่วของตัวเราเองกลัวจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นอสุรกายความกลัวแบบนี้กลัวอย่างเป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีความคิดรับผิดชอบการกระทำของเจ้าของความคิดรับผิดชอบนี้เป็นแบบของมนุษย์สร้างเหตุสร้างผลสุขพอๆกับทุกข์หรือถ้ามีความคิดแบบให้คิดให้คิดดีพูดดีทำดีตอนนี้ไปเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างชั้นดุสิตบ้างหรือถ้าคิดเมตตาปราณีมีกรุณามีความใหญ่หลวงขึ้นมาตอนนี้คิดแบบเป็นพรหมหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นนะทุกฝั่งเราฉลาดในความคิดของเรารู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้รู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้นั่นคือเย็นนะเย็นเฉพาะตนนิพพานทุกฝั่งเป็นจึงเรียกว่าเย็นเป็นนิพพานชั่วขณะนั้นชั่วขณะนั้นที่เราสามารถที่จะนำทางของเราเนี่ยรู้จักความคิดของเราแล้วนำทางจิตใจของเราให้ไปสู่นิพพานได้ชั่วขณะชั่วขณะทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆเป็นนิพพานจริงๆได้เลยเป็นนิพพานไปทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ทุกฝั่งช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก็บอกว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเครื่องบรรณาการคือการพัฒนาทางจิตใจทางวิญญาณสามารถที่จะเอาชนะความคิดในจิตใจของตนเองนำทางตนเองไปสู่เส้นทางที่สดใสหรือตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างรักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรตัญญาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกนะเลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ VEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
10: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยไปเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการใช้สิทธิของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกครั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิกรสัตว์พรมมารายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ64บาทถึง66บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้64บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
12: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าต้อนรับเดือนมิถุนายนครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569แรม1ค่ําเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมอานนท์นันตสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: สวัสดีครับพี่กบครับเวียนมาเจอกันอีกรอบ
1: ใช่ในรอบปี
0: ในรอบอุ๊ยน่าจะเกินปีมั้ยไม่แน่ใจหรือเปล่า
1: ปีที่แล้วเราได้อยู่ด้วยกัน
0: ครั้งนึง
1: ปีละครั้งก็พ
0: อครับก็ต้อนรับวันหยุดยาวแล้วกันหลายๆคนหยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้กับวันหนึ่งเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับผมก็ต้อนรับทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819891 GHz นะครับ FM 105ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ออกกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ Facebook Live แฟนเพจข่าวยามเช้าอีกด้วยวันนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะครับพี่โกมีพี่ป๋องสุภฤกษ์อยู่กับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่บดพี่แดนก็ตื่นเช้าอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
1: วันนี้เราปลุกคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนตื่นเต้นที่จะใช้ตัง
0: ค์เริ่มใช้ได้ตั้งแต่6โมงแล้ว
1: แ
0: ต่เพิ่งไม่กี่นาทีก็คือเริ่มใช้ได้แล้ว
1: น่าจะมีคนไปตลาดนะไปซื้อของ
0: แล้วใช้เลยเช้านี้
1: นะคะร้านค้าต่างๆเมื่อวานฉันไปเซอร์เวย์ที่ตลาด
0: เป็นไงครับ
1: ไปตลาดสด
0: ไปถามว่าร้านไหนร่วมบ้าน
1: เขาก็ติดก็ติดโครงการเขาช่วยถ่าย
0: ป้าย
1: ติดป้ายหมดเลยทุกร้านค้าในตลาดเลยนะแสดงว่าก็ตื่นตัวกันนะคะวันนี้เราก็อย่าลืมเติมเงินก่อนนะ
0: เติมเงินเข้าจีวอลเล็ตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปสแกนแล้วไม่มีเงินอยู่ในจีวอลเล็ตก็ใช้ไม่ได้นะ
1: ใช่ต้องมีเงินก่อนนะคะ
0: อย่างของผมเนี่ยตั้งใจจะใช้กับรถไฟฟ้า BTS MRT เพราะว่านั่งมาทำงาน
1: เห็นไหมคุณประหยัดตั้งเยอะแน่
0: ใช่
1: นะ
0: คะจ่ายแค่ 40%
1: ปกติแล้วนั่งมาประมาณเท่าไหร
0: ่ปกตินั่งราคาเต็มเนี่ย42หรือ43บาทเนี่ยแหละนะจากต้นทางไปลงห้วยขวางตรงนี้นะครับ
1: 40 กว่าบาท40กว่าบาทเพราะว่า 50% มันก็20กว่าบาทละ
0: ใช่
1: น่าจะอยู่ที่10กว่าบาท
0: โอ้แต่ว่าคือตอนนี้รู้สึกสบายใจอ
1: นุบอกว่าฉันอยากไปกลับที่ทำงานกับ
0: ไม่เป็นไร
1: ที่บ้านสักหลายรอบไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงพี่กบคุณผู้ฟังเพราะว่าพออย่างเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่ายเย็นๆเนี่ยโอ้โหฝนเอาเรื่องอยู่นะฝนหนักอยู่แล้วก็ในกรุงเทพและปริมณฑลเองหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้ำท่วมขังเป็นน้ำรอการระบายหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวน้ำมันก็ไปนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ประสบปัญหาทั้งคนที่ออกไปเที่ยวกันเพราะวันหยุดยาวเนอะ
1: ใช่
0: คนไปเที่ยวกันก็เจอเรื่องของน้ำก็ลุยน้ำกันไปนะครับแต่ก็มีเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีผลถึงวันนี้นะวันที่1มิถุนายนก็คือเรื่องของฝนตกหนักนะครับหนักมากบริเวณประเทศไทยก็คือในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทั่วทั้งทุกภาคต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยแรงอยู่นะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนช่วงที่ฝนตกก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะเหมือนที่คุณต้นบอกนะคะว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนจะเยอะหน่อยนะคะมากที่สุดของทุกๆภาคนะคะคืออันดามันเนี่ยจะสูงสุดคือ 70% แต่ถ้าเป็นอ่าวไทยเนี่ยลดหลั่นลงมาเหลือแค่ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 40% ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยวันนี้ 60% ใครจะไปไหนก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
0: แล้วก็วันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีคนลาเพิ่มอีกวันไหมเหมือนหยุดยาวเนื้อผ้าลาเพิ่มอีกวันก็จะกลับกันวันพุธ
1: มันแบ่งอยู่อันนึงอะวันหนึ่งอะ
0: เออนะบางคน
1: น่าจะมีนะคุณ
0: น่าจะมี
1: ส่วนใหญ่ก็เดินทางไกลไงบางทีกลับบ้านต่างจังหวัด
0: ระ
1: ยะทาง ไกลก็ลาเลยละกันแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ใครที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วย
0: ใช่แล้วก็เผื่อใครที่อาจจะไม่อยากเจอรถติดในวันพุธก็อาจจะกลับ วันนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเขามีการออกประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้แหละ1มิถุนายน69เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและเขาก็เตือนนะครับว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงก็อย่างโซนของภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตราดภาคตะวันออกระยองจันทบุรีและตราดนะครับตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ก็คือชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เฝ้าระวังสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่จะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับฝนตกหนักสะสมได้มากนักยังไงต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยครับ
1: ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าต่อแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่เราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าพอถึงหน้าแล้งเนี่ยจะได้มีน้ำไว้ใช้นะคะไปติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่านแล้วก็ยมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของคุณปิยรัตน์ติยะไพรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมไปถึงท่านเองก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการศึกษาและก็วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะกระจายน้ำให้ทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะได้ตอบสนองเรื่องของความต้องการใช้น้ำของผู้บริโภคได้นะคะทีนี้จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีแม่น้ำสำคัญสองสายนะเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมค่ะทีนี้ก็ได้มีการวางแผนไว้นะคะว่าจะต้องรับมือในช่วงฤดูฝนไว้ด้วยนะคะส่วนจากนี้นอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้มีการเตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกด้วยค่ะในลักษณะที่เป็นอาคารควบคุมระดับน้ำในเป็นระดับน้ำขนาด9ช่องระบายค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยได้ประมาณ44ล้านกว่าลูกบาทเมตรค่ะก็จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย 20,000 กว่าครัวเรือนนะคะในส่วนแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบึงราชนกแล้วก็คลองรับน้ำสาขาเนี่ยก็เตรียมพื้นปูขุดลอกด้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเพื่อชมการบริหารจัดการการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้วยการใช้นวัตกรรมการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
0: เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอลนิญโญเนื้อฝนอาจจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องจริงๆก็ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ทางกรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนตกชุกมานิดหนึ่งช่วงสิงหากรกฎาคมสิงหากันยา
1: ซึ่ง
0: เป็นช่วงหน้าน้ำซึ่งต้องยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำกันอยู่นะครับแล้วประเทศไทยเราเองนี่ก็ถือว่าเจอเรื่องของอุทกภัยมาทุกๆปีไม่ว่าจากทั้งฝนตกหนักเองหรือแม้กระทั่งมีพายุเข้ามาอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกันกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเขาจะจัดกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีจัดขึ้น3พื้นที่ที่แรกคือวัดราชาธิวาสวิหารที่นี้นะครับ 1-3 มิถุนายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะสามารถชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนรา รวมไปถึงการเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมนะครับโดยในวันที่1ช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสมธรรมนะครับณพระอุโบสถแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ําด้วยนะครับส่วนใครที่จะเที่ยวในเมืองก็มีเหมือนกันที่พารากอนนะครับหรือว่าสยามพารากอนที่เวลาเราเรียกกันนี่แหละนะครับ2ถึง7มิถุนายน69ก็ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยในวันอังคารที่2ก็คือวันพรุ่งนี้ 5:00 นเดี๋ยวท่านนายกอนุทินเขาจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการด้วยนะครับส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวงเดี๋ยวเขามีกิจกรรมกันก็คือช่วง 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับอันนี้น่าจะเป็นในช่วงวันที่3นะแล้วก็จะมี 5:30 นตอนเย็นก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะระหว่างพันธุ์พุ่มส่วนเวลา 19:29 นก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งในส่วนของส่วนภูมิภาคเองที่สถานการณ์จังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมกันส่วนในต่างประเทศเองก็ตามสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลก็จะมีการจัดพิธีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนนี้เลยทั้งการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระปรามาธิพระนามาภิไธยสทแล้วก็ผ้าระบายสีขาวนะครับร่วมจัดสถานที่การรวมไปถึงการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ด้วยพร้อมเครื่องราชสักการะรวมไปถึงจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดเดือนนี้เลยรวมไปถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านทางเว็บไซต์และก็สื่อออนไลน์ของหน่วยงานด้วยนะครับ
1: ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายคนตื่นแต่เช้าเลยเตรียมที่จะไปใช้เงินละจีวอลเล็ตเติมหรือยังนะคะต้องเติมนะ
0: ต้องเติมก่อน
1: คุณต้นบอกว่าต้องเติมก่อนนะเดี๋ยวไปกดแล้วสแกนแล้วไม่ได้
0: ไปกดสแกนแล้วเราไม่มีเงินในจีวอลเล็ต
1: ตกใจ
0: ทำไมใช้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้ต้องเติมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสแกนไปปุ๊บก็จะตัดอัตโนมัติรัฐจ่ายให้60เราจ่ายแค่40นะคะ 40% วันนี้นะคะทางด้านของคุณลลิดาเพิศวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันนี้นะคะเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าย่อยทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะก็เชื่อว่าหลายคนที่ผ่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีแอปเป่าตังค์อยู่แล้ว
0: หลายหลายโครงการแล้วนะที่ใช้กันมีนะ
1: ใช่นะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนที่เราได้คุยไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้จ่ายด้วยการเติมเงินผ่านจีวอลเล็ตนะคะเติมเงินเข้าไปในจีวอลเล็ตจากนั้นเนี่ยร้านค้าเขาจะเตรียมไว้พร้อมให้เราไปสแกนร้านค้าเนี่ยก็จะใช้เป็นแอปถุงเงินเราใช้แอปเป่าตังค์นะคะเพื่อสร้าง QR code แอปถุงเงินเนี่ยเขาจะสร้าง QR code ให้เราใช่ไหมแล้วเราก็ไปสแกนนะคะเราสแกนผ่านแอปเป่าตังค์นะคะด้วยระบบคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณอัตโนมัติเลยปรับอัตโนมัติเลยค่ะยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราคือวันนึงเนี่ยมันใช้ได้200บาทส
1: ู
0: งส
1: ุดจะไปกินข้าวว
0: ัน
1: เน
0: ี้
1: ย
0: ใช่สมมุติ200บาทนะครับเราใช้เต็มอัตราเลยนะกรณี200บาทเราเติมเอง133บาทเท่ากับว่าวันนึงเราซื้อของได้มากที่สุดเนี่ยคือ333บาทนะครับสมมุติวันสมมุติผมใช้100บาทสมมุตินะจะซื้อของ100บาทรัฐเขาก็จะให้ผมมา60เราจ่ายเอง40บาท
1: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เกิน200บาทแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดล่ะ200บาท
0: จริงๆใช้ไม่หมดถ้าภายในเดือนนี้นะภายในเดือนเดียวกัน
1: ไม่สามารถไปทบได้
0: เดือนเดียวทบได้ถ้าเป็นในเดือนนี้นะพี่โกหมายถึงภายในเดือนนี้ใช่แต่หลังจากนี้สมมติข้ามเดือนไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทบให
1: ้อ๋อหมายถึงว่า 1,000 บาทคุณใช้ให้หมดในเดือนนะ
0: ใช่ใช่
1: มันไม่สามารถยกที่เหลือไป
0: สมมติ1,000มิถุนาเนี่ยต้นใช้ไปแค่900สมมตินะ900เหลือ101ในมิถุนาของผมเนี่ยมันไปทบกับกรกฎาคมไม่ได้
1: ได
0: ้ใช่แต่ภายในเดือนเดียวกันได้
1: อย
0: ่
1: าเสียสิทธ
0: ิ์แต่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าหลายคนคืออย่างในเพจสวทช
1: เองไม่ถึงสิ้นเด
0: ือ
1: นหรอก
0: ไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกนะแล้วก็หลายคนก็คำนวณกันว่าตกลงว่าฉันต้องเติมเท่าไหร่อะไรไงจริงๆบอกว่าไม่อยากให้กังวลมากนักเนื่องจากว่าเงินในจีวอลเล็ตเนี่ยเราสามารถโอนกลับคืนเข้าสู่บัญชีธนาคารเราได้ถ้าสมมติว่ามัน
1: ไปเลยไว้เผ
0: ื่
1: อ
0: ไว้ก่อนนะครับดีกว่าแบบขาดแล้วเหมือนหักจำนวนเต็มจริงเราไปหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่ท่านจะบริหารจัดการในการคุยดีกว่า
1: ก็คำนวณดีๆนะคะเพราะฉะนั้นโครงการเปิดให้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ
0: ครับก็ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับส
1: ่
0: วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันหลายท่านไม่ต้องตกใจว่าทำไมเข้าไปเป่าตังหรือใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะเติมวงเงินซื้อสินค้าให
1: ้
0: คือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีวงเงินซื้อสินค้าให้ตามปกติเนี่ยจะมี300บาท
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวแต่ตั้งแต่วันนี้แหละ1มิถุนายนเนี่ยรัฐเขาเพิ่มให้อีก700บาทรวมแล้วเนี่ยท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้าเนี่ย 1,000 บาทท่านสามารถไปใช้จ่ายตามร้านถุงฟ้าได้
1: ที่เข้าร่วมโครงการขายช่วยไทยพลัสก็ใช่มั้ยแต่ว่าคือต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนเหมือนกันก็ไม่สามารถเอาไปทบยอดได้
0: ถูกต้องนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องยังพอมีเวลาก่อนตีของร้องข่าวนะครับไปดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งหลายคนเจอกันพี่กบเคยเจอไหมเวลาแบบว่าไปซื้อของออนไลน
1: ์ไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกด้วย
1: เจอบ่อยเหมือนกันเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็เสียความรู้สึก
0: ใช่ไหมแบบเหมือนของผมเนี่ยเคยเพื่ออันนี้ยกเคสของเพื่อนแล้วกันอันนี้คือตลกมากเนื่องจากว่าเพื่อนอ่ะคือจริงๆมันก็ไม่ make sense เท่าไหร่นะคือเพื่อนกดสั่งทีวีในใช่กดสั่งทีวีในแอปหนึ่งนานแล้วอันเนี้ยเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีแล้วสั่งทีวีในแอปหนึ่งแล้วราคามันคือหลักไม่ถึง 1,000 บาทแล้วก็รู้สึกว่าทีวีอะไรราคาเซิร์ฟถูกไหมทีวีอะไรมันราคาไม่ถึง 1,000 บาท
1: มันเป็นมินิหรือเปล่าหรือว่ามันโดน
0: หรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ย
1: พี่นิดหรือเปล่า
0: แล้วพอของส่งมากลายเป็นว่าเป็นกล่องแค่แบบกล่องประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนิดเดียวเองอ่ะก็เลยมันก็เลยรู้ตัวแล้วว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละอันนี้มันก็ไม่ตรงปกเกินไป
1: แต่เวลานะดิฉันน่ะเคยเจอข่าวแบบนี้ดิฉันกลัวมากเลยเวลาจะซื้ออะไรถ้ามันถูกเกินความเป็นจริงเนี่ยต้องไปดูก่อนนะบางทีเนี่ยเขาจะมีหมายเขียนข้างล่างเล็กๆนะว่าขนาดไซส์คุณเคยเจอไหม
0: เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เรา
1: ไม่ใช่เสื้อผ้าของใช้เป็นชั้นวางของด้วยความที่เราไม่ได้ดูไงเวลาเขาโชว์เนี่ย
0: กล้องมันรูป
1: กล้องมันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตั้งอย่างนี้มันก็ใหญ่ไงไอเราก็นึกว่าโอ้มันใหญ่ใส่ของได้ไม่อ่ะมันเป็นแบบไซส์เนี่ยที่เขาใส่แหวนใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าทำไมมันถูกจังอ่ะทำไมมันแค่39บาท
0: พอ
1: ดีนะไม่กดสั่งหลายตัว
0: โอ้โหเรามากันเป็นเซตเลยนะใส่แหวนได้เยอะเลยนะ
1: เยอะเลย
0: ไม่ซึ่งต้องระวังเนื่องจากว่าเรื่องแต่เรื่องนี้หลายหน่วยงานเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาให้เรานะครับล่าสุดสคบเองเขาก็เตรียมใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการอุดช่องโหว่พวกสัญญาการขนส่งแบบไม่เป็นธรรมแบบนี้นี่แหละแล้วก็ทำในส่วนของบริษัทขนส่งเองที่ส่งของมาและกลายเป็นว่าของพังแบบน
1: ี
0: ้หรือของหายของหายมันบอกว่าค้างอยู่ที่บริษัทขนส่
1: ง
0: แล้วก็หาไม่เจอนะหายไปไหนไม่ร
1: ู้บางทีอย่างเคสของดิฉันเองที่เจอกับตัวเองนะคะสภาพกล่องเนี่ยเหมือนไปเจอสงครามมา
0: เยินเลย
1: ครับแล้วก็มีสภาพกล่องเนี่ยเราจะรู้ว่ากล่องถูกเปิดหรือไม่ถูกเปิดถูกไหมถูกเปิดไปแต่ว่าของมันไม่หายหรอกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเป
0: ิดทำไมใช่ไหมนะซึ่งเรื่องนี้เองทางนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลสคบเนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาจากการใช้บริการเรื่องของบริษัทขนส่งพัสดุของเอกชนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะโดยสคบเขารับเรื่องร้องเรียนมาว่าของทั้งแตกหักชำรุดหายระหว่างทางก็มีรวมไปถึงปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยนะแล้วก็ได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลเองที่เขาให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในช่วงของการซื้อของออนไลน์แบบนี้เขาเลยสั่งการสคบตรวจสอบช่วยเหลือผู้เสียหายเต็มที่จากการซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแบบนี้มันเติบโตขึ้นแล้วผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการขนส่งพัสดุมากขึ้นพอมีการส่งของออนไลน์มากขึ้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องของมาตรฐานในการบริการการรับประกันสินค้าก็ ถือว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้สคบเองก็พยายามสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบนะครับถ้าของสูญหายเสียหายหรือส่งช้าก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงมาตรา625ก็กำหนดให้มีการตั้งเพดานชดเชยขั้นต่ำไม่เกิน 2,000 บาทเช่นไม่เกิน 2,000 บาทเป็นโมฆะเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติไม่ได้ซึ่งปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้กว่า258เรื่องแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมามีถึง166เรื่องรวม2ปีกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่คือเรื่องที่สินค้าหายระหว่างทางซึ่งสคบเองจะประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนครับสะท้อนปัญหานี้ส่วนแนะนำประชาชนก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตนเองถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อนะครับขณะที่แพ็คของร้านค้าเขาก็เซฟตัวเองเนอะแพ็คของก็ถ่ายไว้เพราะว่าเผื่อบางทีเกิดจากบริษัทขนส่งเนี่ยเราแพ็คมาอย่างดีแต่ว่าปัญหามันเกิดจากการขนส่งส่วนผู้รับเองก่อนแกะก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ใช่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้ามันเจอปัญหาแบบนี้จริงๆก็ร้องเรียนติดต่อไปที่สคบได้1166หรือว่าแอปพลิเคชัน AC ขออภัย OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ก็ได้ครับ
1: จริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะคุณต้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่โควิด19เข้ามาเราคนไทยทั่วโลกแหละก็หันมาใช้บริการ delivery สั่งของออนไลน์กันมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็บางทีนะนัดส่งของสังเกตไหมว่าคนส่งอ่ะอาจจะสมมติว่าเขาไปรับของมาเขาก็อยากได้ยอดการส่งของเยอะๆแต่ปรากฏว่ากดรับอ่ะสังเกตไหมเราจะไปเช็คได้นะไทม์ไลน
0: ์
1: เขากดรับไว้แล้วแต่เขาไม่มาส่งบางทีผ่านไป 4-5 วันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละก็ถึงใช่อย่างเงี้ยแหละถึงต้องมีการร้องเรียนได้นะคะแต่ว่าถ้าร้องเรียนไปแล้วก็อยากให้เรื่องเนี่ยมันเดินหน้าได้เร็วด้วยนะคะ
0: ครับผมค่ะโอเคตอนนี้6นาฬิกากับอีก28นาทีเดี๋ยวเรา
1: 29
0: แล้วไวจังนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับไปติดตามตีคองร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวัจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมกระนมน้อมนกอัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนประสบกรณิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายง่ายง่ายง่ายผ่านจีบอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิกวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับ สำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus และก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบแล้วครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub นี่แหละครับและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนได้โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของประเทศไทยทั้งในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปการหารือกับสหพันธ์นายจ้างของฝรั่งเศสซึ่งก็มีผู้แทนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า38บริษัทเลยทีเดียวครับและการพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสนั้นก็พบกันเป็นรายบริษัทครับโดยอุตสาหกรรมการบินศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ์รวมถึงโลจิสติกส์ชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับความสนใจอย่างชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อม

าคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคครับผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอ้าก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้จึงได้มีการสั่งการด่วนและด่วนแล้วครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติ

0: ไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบ.เขาแหละหมายเลขคือ1166 1166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ OCPB.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพและครับและก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: ข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก51นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวยามเช้ากับทางเราสองคนนะครับพี่กบแล้วก็น้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานมีการเดินขบวนของบางกอกพลายมันนะครับ
2: ซึ่
1: งต้อนรับเดือนพลายมันแล้วเดือนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีจัดกันหลายจุดอันนี้จุดหนึ่งที่นำมาเสนอคือจุดของเอ็มคอเทียขออภัยตรงเอ็มสเฟียร์ก็คือใกล้ๆเอ็มคอเทียนั่นแหละนะครับผมตรงนั้นก็จะมีติดกันทั้งเอ็มคอเทียเอ็มสเฟียร์นะตรง BTS พร้อมพงนะครับเมื่อวานนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มีการสร้างปรากฏการณ์ของการเดินขบวนบางกอกพลายพาเลท2026เขามีธีมนะครับ Patch the World with Peace People Pride ตอบย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการที่บอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดเฟรนลี่ของกลุ่ม LGBTQIA+ นะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพคือเตรียมพร้อมที่กรุงเทพของเราเนี่ยจะสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัด World Pride 2030ด้วยขบวนในภาพเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็โอ้หลากสีสันแบบ
2: สนุกสนานเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันดูแล้วมันแบบยิ้มออกอ่ะด
1: ู
2: ไปก็ยิ้มตามไป
1: เนอะเราเป็นขบวนแบบยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นจะมีฝนตกมาสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนอะที่ไทยพร้อมเปิดรับทุกความรักในทุกตัวตนทุกความรู้สึกแล้วก็เดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเลยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีความหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพโดยใช้ความหลากหลายความปลอดภัยและเสน่ห์ของไทยเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนนะครับจริงๆประเทศไทยเราเองนี่ถือว่าเปิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เปิดทุกความหลากหลายมากๆนะครับในประเทศในแถบบ้านเราเนี่ยแหละหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดขนาดเราเนี่ยถือว่าเสรีเรื่องนี้มาก
2: ไทยอิสระเกือบทุกเรื่องจริงๆนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วสังเกตไหมว่าเวลาโซนยุโรปมานะคะฝรั่งมากค่ะญี่ปุ่นไทยจีนอะไรก็ไม่มีไทยจีนหรือประเทศอื่นนะคะเขาชอบมาเมืองไทยแต่ว่าเมืองไทยพอมาปุ๊บจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยยิ้มสยามยิ้มสวย
1: แล้วตอนรับ
2: ใช่นะคะอะไรก็แล้วแต่เรายิ้มไว้ก่อนพูดได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษยิ้มไว้ก่อนค่ะเขาเลยเรียกว่าเสน่ห์ของเมืองไทยผลไม้ก็ถูกนะคุณ
1: ท
2: ุเรียนฟีเวอร์มากตอนนี้จริงๆแล้วอยากเอาข่าวทุเรียนมาเล่านะ
1: ได้เอาข่าวทุเรียนได้แต่อย่าเอาทุเรียนเข้ามาเลย
2: ไม่ได้ค่ะเอาไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหนี่เตรียมปักหมุดเลยค
1: ่
2: ะเพราะว่าท่านนาคาเตรียมเปิดแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะฤดูกาลการท่องเที่ยวถ้ำนาคากรีนซีซั่นค่ะเปิดแล้วนะคะวันนี้ผู้พิชิต100คนแรกเนี่ยรับไปเลยค่ะของที่ระลึกลิมิเต็ดอิดิชั่นนี่เป็นยังไงล่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคุณทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะตอนนี้นะคะก็ได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะคะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของพื้นป่าฤดูฝนค่ะกิจกรรมมีมากมายเลยนะคะต้อนรับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาตินะคะตลอดเดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็มีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์First 100ก็คือผู้พิชิตถ้ำนาคานะคะ100คนแรกเนี่ยสามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาตำบลโพหมาดแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้รับเลยค่ะสิทธิพิเศษนะคะรับของที่ระลึก Limited Edition เป็นชุดนาคากรีนซีซั่นคอลเลกชันนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยผ้าโพกหัวนะแล้วก็มีผ้าคลุมไหลดีไซน์พิเศษเลยนะคะผลิตเฉพาะกิจกรรมในปีนี้เท่านั้นค่ะซึ่งไม่มีการวางขายที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปพิชิตเองสนใจไหมคุณเนี่ย
1: รอมีแรงก่อนแต่น่าสนใจ เป็นที่น่าไปที่หนึ่งนะคะจริงก็วางแผนอยากไปอยู่เหมือนกัน
2: เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับกิจกรรมรับสิทธิ์เนี่ยนักท่องเที่ยวไปรับสายรัดข้อมือนะคะคือลิสแบนนี่แหละค่ะที่จุดพิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นเนี่ยสามารถนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีค่ะที่บูธของททท.สำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานนั่นแหละค่ะ นอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการเกิดการพำนักระยะยาวนะคะคือลองสเตย์นี่แหละทั้งโครงการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเลยภายใต้แคมเปญนี้แหละค่ะ
1: ครับ
2: First 100 Stay Travel ไปเที่ยวกัน
1: นะเป็นอีกที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากถ้ำนาคาอ
2: ัน
1: นี้เป็นข้อมูลจากทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นะครับเขาบอกว่าจริงๆจากสถิติการรวบรวมจากนิตยสารหรือว่าสถิติระดับนานาชาติเนี่ยไทยเราเองเนี่ยคว้ารางวัลหรือว่าการจัดอันดับสถานที่เที่ยวเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะพี่กบเกาะกระดานของจังหวัดตรัง
2: เออนี่น่าไป
1: นี่ระดับยกย่องเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเห็นภาพอันนี้ก็อยากไปเหมือนกันหมู่เกาะลันตากระบี่ก็คว้า Green Destination Story Award ของเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาของน่านกับเมืองกับตะกั่วป่าพังงาก็ได้เหมือนกันเชียงคานจังหวัดเลยนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตนะครับท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกเชียงใหม่ก็ได้เกาะสมุยก็ได้กรุงเทพของเราก็จัดอันดับจาก Flop Travel Guide 2025ถึง2026จุดหมายปลายทางแบบ Luxury ชั้นนำของโลกด้วยเออ
2: โอ้ยน่าไปนะ
1: หลายหลายที่ก็ถือว่าไปเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นบุตรหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเองด้วยเหมือนกันนะครับ
2: เราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนะคะแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะอย่าให้เสียชื่อค่ะ
1: ครับผมอ่ะ6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมตัวส่งต่อให้กับข่าวพัก7โมงเช้านะครับคุณชลธรกับคุณธริธารอเราอยู่แล้ววันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโล
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น